0: แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะเราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีบไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
2: โอเคคร
1: ับ เฮดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำคะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอุ้งทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องเวลาทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยเราก็หมักไว้ก่อนรีดไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอดใช
0: ่อีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอ่ะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็สะอาดจังอยากทาน
0: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
0: โอเคครับ
1: ได้ค่ะเงียบเชียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงไปรูปหัวใจก็ได้นะคะให้มีความรัก
0: ว้าวๆแ
1: ต่นี้เรียงๆให้มันเสร็จๆค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
0: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับพัมๆใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
1: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนอ่ะเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อ
0: ทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
0: า
1: ะ
0: 8ชิ้นครับ
1: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้มั้ยคะ
0: ไทบอกะเรีย
1: อุ๊ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
0: คิดใหม่ครับ
1: นึกว่าภาษารักบอกได้นะคะพี่
0: ยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
1: ยังค่ะพี่ดี
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
1: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
0: ร้อยอ
1: ันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
0: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
1: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
0: กลิ่นไก
1: ่ฉันอย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
0: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
1: น
0: ี้ก็ไม
1: ่
0: ได้
1: ไข่นี่ห้ามเอาเข้ากระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะคะ เขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่ อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟอะค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
0: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
1: ั้
0: น
1: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทางอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เกิดมาด้วยเพื่อคู่กันค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
0: แต่ถ้าเป็นโลหะแล้วพวกนี้ได
1: ้ไม่ควรค่ะ
0: อยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
1: ไม่ต้อง
0: เขามีให้อยู่
1: เขามีของใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นๆสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ้อม
1: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก
0: ่
1: ร้อนค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
1: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบนึง
0: แต่ตอนนี้ผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไก่ต้มเดี๋ยวดูอันนี้5นาทีนะคะ
0: ครับ
1: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
0: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
0: เพราะให้มันสุกบนล่าง
1: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟายอันนั้นความร้อนเข้า
0: ท
1: ุ
0: กที่
1: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
0: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีกเจ็ดเลยนะคะ
2: ต่อได
1: ้อันนี้ก็ต่อเลยนะคะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
0: อ้
1: าวแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
0: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
1: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
0: า
1: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดิฟายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
0: ยังไงกินวะเหมือนเนาะ
1: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อโดยการที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิฟายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
0: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
1: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับสองเครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างสองเครื่องนี้กระบวนการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
0: สุดขั้ว
1: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันนี้เหมาะในครัวที่เป็นครัวร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะตั้งวางได
0: ้
1: มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
0: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
1: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
0: มากกว่า
1: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
0: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยวเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทำดอกผสุกนะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
0: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
1: นี่ค่ะ
0: โอ้มันยึมแล้วไอ้โบ๊ะเมื่อกี้ข้างในนะฮะอุ้ยแต่ถึงความร้อนเขาไม่ธรรมดา
1: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
0: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
1: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่า ความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดู texture

0: แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่สักหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
1: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาทีละอัน
0: นี่ค่ะต่างเลย
1: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันภายในตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องไปไหนละค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้าไปกว่านี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
1: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
0: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
1: และ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ
1: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเชฟทานได้ไหมครับ
0: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
1: จะแห้งๆเลยนะครับ
0: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื้นแล้วไม่ชิมเปล่าๆเนี่ยค่ะเพชรดูจิ้มเลยค่ะ
1: นี่
0: เชื่อรสมือหน่อยหน่อยค่ะเหนียวอ่ะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
1: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
0: มันก็ไม่
1: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
0: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
1: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลยแต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอ้ความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: 10 นาที 10 นาที
0: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2อัน
1: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดิฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
0: ับ 5 นาทีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฟูฟู
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะซัดอีกรอบฟูให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
1: ืออ
0: ันนี้ดีกว่า
1: อือ
0: มีข้าวเหนียวไหมคะ หนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละ ไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ต
1: ี้อันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุนชาติที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
1: ยังเหลืออีกฝั่งนึงครับลองฝั่งนู้นได
0: ้พี่ตี้ลองค่ะ
1: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
0: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
1: อันนี้ดีกว่าไหม
0: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
1: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นตึ้นนึ่งอะไรนะครับ
0: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกติ

0: คะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านค่าหักกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลลังก์ครับ
2: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตัวนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ไฟเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะฮะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขดลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี่มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวมันมี2ตัวไปหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการลีกถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะว่า3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
1: เป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกิน
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้
6: เ
4: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
3: ้เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: อุ๊ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล
6: ่
4: ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักบังทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนก

0: กหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
3: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
6: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

Cloud Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชา

0: งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic Podcast Infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
2: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
1: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
3: อยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
4: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
1: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังเยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะปลาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
2: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้อย่างมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
1: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเถอะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
3: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
1: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
2: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
1: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
2: า
1: ะ
2: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
3: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
2: ถอยมาคนละก้าวแล้วมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
1: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
3: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหา
4: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
1: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
3: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
1: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณคุณขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
5: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
4: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
1: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณสองขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรม

ื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
2: ์นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
9: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้ว

0: ยานรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
2: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
2: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
4: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
2: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
6: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
7: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
6: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
2: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
2: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วต้องกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับ

0: ไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
1: yeah!
0: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: มัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยอ๋อนี่ไปที่เส้นทางให้ Google

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: กไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปในเรื่องของคำช่วยกริยานักเรียนยังจำเนื้อหาและกลับไปทบทวนไหมครับไหนใครทำใบงานเสร็จแล้วยกมือปลายทางแล้วครับทำใบงานเสร็จหรือยังอ่ะต้นทางเอามือลงสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับถ้าใครยังทำใบงานไม่เสร็จให้ย้อนกลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้สิ่งนี้สะท้อนอะไรของนักเรียนความ
2: ขย
1: ัน ความรับผิดชอบสะท้อนความรับผิดชอบของนักเรียนนะครับเวลาที่เรามีงานค้างๆเราอย่าปล่อยให้เป็นดินพอกหางหมูนักเรียนต้องจัดการแล้วก็ทำย้อนหลังให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เป็นดินพอกหางหมูเอาละครับเดี๋ยววันนี้ครูโอก็มีประโยคสั้นๆมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมหรือยังเรามาดูกันเลยนะครับประโยคแรกเขาหัวเราะอ่านพร้อมกัน
3: เขาหัวเราะ
1: ประโยคที่สองเขาหัวเราะดังอ่านพร้อมกันครับ
3: เขาหัวเราะดัง
1: นักเรียนสังเกตความแตกต่างของทั้งสองประโยคได้ว่าอย่างไรเขาหัวเราะแต่ประโยคที่สองเขาหัวเราะดังมีคำว่าดังเพิ่มเข้ามามันทำให้ประโยคมีความหมายอย่างไร
2: ช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากประโยคที
2: ่
1: 1ประโยคที่2เนี่ยก็จะมีคำว่าดังเพิ่มเข้ามาทำให้แตกต่างจากประโยคที่1และทำให้มีความหมายทำไมชัดเจนมากยิ่งขึ้นหัวเราะดังแล้วยังมีหัวเราะอะไรได้อีกหัวเราะเบาๆได้ไหม
2: ได
1: ้ได้หัวเราะดังประมาณนี้นะครับต่อมาประโยคที่2ประโยคแรกน้องคลานอ่านพร้อมกัน
3: น้องคลาน
1: ประโยคที่สองน้องคลานช้า
3: น้องคลานช้า
1: เราเคยเป็นเด็กมาก่อนไหม
2: เคย
1: เป็นเด็กทารกมาก่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยคลานมาครูโอก็เคยเป็นเด็กเคยคลานมากันนะครับแต่การคลานของแต่ละคนนั้นเหมือนกันไหมบางคนอาจจะคลานได้รวดเร็วคล่องแคล่วบางคนอาจจะคลานได้ช้าก็เหมือนกับน้องคนนี้น้องคลานช้าแสดงบอกลักษณะบอกกิริยาของน้องว่าน้องทำไม
2: คลาน
1: ได้ช้าถ้าจะให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างน้องเนี่ยเป็นคำนามเป็นประธานในประโยคคลานเป็นอะไรในประโยค
2: คำกริ ยา
1: คำอะไรนะ
2: กริ ยา
1: คำกริยานะครับทำหน้าที่เป็นคำกริยาส่วนคำว่าช้านักเรียนคิดว่าช้าน่าจะเป็น
2: คำช่วยกริยา
1: คำช่วยเหรอคำช่วยอยู่ไหม
2: คำว
1: ิเศษบางคนบอกว่าเป็นคำวิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันนะครับสำหรับสองประโยคนี้คำถามมีอยู่ว่าประโยคทั้งสองมีลัก

0: ษณะอย่างไรเขาหัวเราะดังน้องคลานช้าประโยคทั้งสองมีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างมีคำขยายกริยาภัทริกาตอบให้ปลายทางฟังด้วยครับ
1: มีการขยายกริยาค่ะ
0: มีการขยายกริยาใช่ไหมคำกริยาประโยคแรกคือคำว่าหัวเราะคำกริยาประโยคที่สองคือคำว่าคลานแล้วภัทริกาบอกว่ามันมีคำที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาทำหน้าที่ขยาย
1: กริยาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับคำถามชวนคิดของครูโอนะครับนักเรียนคิดว่าคำที่อยู่ข้างหลังคำกริยามีหน้าที่อย่างไรเมื่อสักครู่คำกริยาคือคำว่าหัวเราะและคำว่าคลานแต่คำที่อยู่ข้างหลังคำว่าหัวเราะและคำว่าคลานนั้นทำหน้าที่อย่างไรคำตอบก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาขยายคำกริยาดังที่ภัทริกาได้ตอบไปนะครับเพื่อให้ความหมายทำไมครับเพื่อให้ความหมายทำไม
2: สมบ
0: ูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำซึ่งทำหน้าที่ขยายขยายอะไร
3: ขยายกริยา
0: ขยายกริยาเพื่อให้คำกริยานั้นๆมีความหมายชัดเจนมากขึ้นจะเรียกว่าคำวิเศษแล้วนักเรียนรู้จักคำวิเศษหรือยังถ้าอย่างเดียววันนี้นะครับชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำวิเศษซึ่งในการเรียนคำวิเศษนั้นนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษให้ได้ว่ามีกี่ชนิดรวมไปถึงการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษซึ่งวัดทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนและสุดท้ายเนี่ยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ควรที่จะบอกให้ได้ว่าเมื่อเรียนคำวิเศษจบแล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำวิเศษพร้อมกันนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าคำวิเศษมีความหมายว่าอย่างไรจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นประโยคแล้วได้ตอบคำถามแล้วว่าคำวิเศษมันขยายกริยาในใครพอจะสรุปให้ครูโอเข้าใจได้บ้างครับสรุปได้ไหมลองช่วยกันสรุปสิปลายทางก็สรุปกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคือคำที่ทำไมทำหน้าที
4: ่ขยาย
0: ขยายคำกริยาเพื่อ
5: ให้ฉันสมบูรณ์ชัดเอง
0: ใครจะสรุปให้เพื่อนฟังฉัตรมงคล
1: เศษคือคำที่ใช้ขยายความคำกริยาค่ะ
0: เพื่อ
1: ให้คำกริยาสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านความหมายของคำวิเศษพร้อมกันครับ3 4
2: คำวิเศษคือคำซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยขยายกริยา
0: คำนี้อ่านว่าวิเศษวลีวลีแปลว่ากลุ่มคำวิเศษวลีจึงแปลว่ากลุ่มคำวิเศษเขาบอกว่าคำวิเศษเนี่ยเป็นคำซึ่งทำหน้าที่ขยายหน่วยคำกริยาก็คือขยายคำกริยานั่นแหละแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีก็คือเป็นส่วนหลักของกลุ่มคำวิเศษส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรากฏอยู่ตำแหน่งใด
6: ด้านหล
0: ัง จำไว้เลยนะครับว่าคำวิเศษเนี่ยจะปรากฏอยู
6: ่หลังคำกริย
0: าอยู่หลังคำกริยาวงกลมไว้เลยครูดอกจันนะครับเอาไว้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางจำให้ได้ว่าคำวิเศษเนี่ยมักจะอยู่หลังคำกริยานะครับเพื่อขยายกริยานั่นเองนะปลายทางจำให้ได้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของตัวอย่างคำวิเศษเขายกตัวอย่างประโยคมาให้ว่านกเขาบินสูงไม่

0: ใช่นกของเขานะนกเขาเป็นนกสายพันธุ์ชนิดหนึ่งรู้จักไหมรู้จักนกเขาบินสูงครูอยากจะถามต้นทางและปลายทางว่าคำใดคือคำวิเศษอย่าเพิ่งตอบให้เขียนลงในกระดาษปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับว่าคำใดเป็นคำวิเศษลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับกลุ่มใดที่เขียนเสร็จแล้วลองปรึกษากันภายในกลุ่มว่าคำที่เพื่อนเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ให้เขียนคำวิเศษนะครับหมดเวลาเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาติดคำตอบของตนเองนะครับกลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือยังครับกลุ่มที่หนึ่งออกมาติดได้ติดได้เลยครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองติดตรงนี้เลยครับลูกติดให้ตรงกันนะกลุ่มที่สามติดให้ตรงกันนะครับกลุ่มที่สี่ออกมาติดได้เลยครับและกลุ่มที่ห้าต่อแถวมาอย่างเป็นระเบียบนะครับส่วนใหญ่จะตอบคำถามเหมือนกันปลายทางตอบคำถามกับครูประจำชั้นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษโน้ตก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของต้นทางพร้อมกันต้นทางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบว่าคำวิเศษคือคำว่าสูงกลุ่มที่หนึ่งนี่สูงหมดเลยกลุ่มที่สองก็ตอบคำว่าสูงหมดเลยนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่และกลุ่มที่ห้าทุกคนตอบคำว่าสูงหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเราดูคำว่านกเขาก่อนนกเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานบินทำหน้าที่เป็นบินนะครับและสูงทำหน้าที่เป็นขยายกริยานั่นก็คือคำวิเศษนั่นเองนะครับคำตอบที่นักเรียนตอบมาถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องปรบมือให้ตนเองและต่อมาครับประโยคนี้อ่านพร้อมกัน
1: แม
0: ่ใครไม่รู้แต่เป็นแม่เขาคนนั้นนะครับแม่เขาทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าทำหน้าที่เป็น
1: กริยาก
0: ับข้าวทำหน้าที่เป็น
1: กรรม
0: เป็นกรรมแล้วก็คำว่าเก่งทำหน้าที่เป็น
1: ขยายกริยา
0: แม้คำว่าเก่งเนี่ยจะอยู่หลังคำว่ากับข้าวแต่คำว่าเก่งไม่ได้ขยายคำว่ากับข้าวคำว่าเก่งขยายคำว่าทำหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของแม่ก็คือเป็นคนทำยังไง
1: ทำเก
0: ่
1: ง
0: ทำเก่งทำกับข้าวเก่งนั่นเองแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางก็ติดตามนะครับฟังให้เข้าใจแล้วก็มีสมาธิในการเรียนด้วยนะครับต่อมาเรามารู้จักชนิดของคำวิเศษพร้อมกันนักเรียนต้นทางคิดว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดนะครับ

ใครคิดว่ามี5ชนิดยกมือยกเลยไม่ต้องอายใครคิดว่าคำวิเศษมี4ชนิดยกมือใครคิดว่ามี3ชนิดยกมือมีคนยก3ปลายทางคิดว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดครับตอบดังๆหน่อยปลายทางบอกว่าคำวิเศษมี4ชนิดซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเรามาดูชนิดของคำวิเศษแบ่งย่อยเป็น4ประเภทหรือ4ชนิดได้แก่1คำวิเศษสามัญนักเรียนเข้าใจคำว่าสามัญไหมสามัญก็คือทั่วๆไปเป็นคำวิเศษที่ขยายทั่วๆไปนะครับต่อมา2มีสามัญแล้วก็ต้องมีคำวิเศษขยายเฉพาะก็คือขยายเฉพาะคำใดคำหนึ่งไม่สามารถขยายคำอื่นๆได้และ3คำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าคำวิเศษนี้ต้องใช้ทำไมใช้ถามอยู่ในประโยคคำถามและชนิดสุดท้ายนะครับชนิดที่4ก็คือคำวิเศษบอกเวลาอาจจะบอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนหรือดึกดื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำวิเศษก็มีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกพร้อมกันนะครับชนิดแรกนักเรียนอ่านพร้อมกันครับ

Wow.

0: ี๋ยวนักเรียนนะครับดูพร้อมกันสังเกตเห็นคำตัวสีแดงไหม
1: สังเกตเห็น
0: นักเรียนคิดว่าคำสีแดงนี้เป็นคำวิเศษแบบใด
1: ขยาย
0: ขยายกริยาใช่ไหมเป็นคำวิเศษสามัญที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปอย่างเช่นคำว่าจังน่าจะขยายคำว่า
1: ติ
0: ดซึ่งติดเป็นคำกริยาใช่ไหมว่ารถติดต่อมาคำว่าทีเดียวเนี่ยน่าจะขยายคำว่าอะไรขยายคำว่ามาเพราะมาเป็นคำกริยาคำว่าเวลาใช่คำกริยาไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะครับน้องนอนแล้วคำว่าแล้วขยายคำใด
1: นอน
0: ขยายคำว่านอนแม่บ้านทำกับข้าวเองคำว่าเองขยายคำใด
1: ทำ
0: ขยายคำว่าทำเพื่อนมาก่อนคำว่าก่อนขยายคำว่าม
1: า
0: เก่งมากแน่น้องสูงกว่าพี่แน่แน่แน่แน่นี่ขยายคำว่า
1: ส
0: ูงกว่านะครับถูกต้องเขาเดินอย่างเร็วคำว่าอย่างเร็วขยาย
1: เด
0: ิน ขยายเดินพี่สาวขยันที่สุดคำว่าที่สุดขยายคำว่า
1: ขย
0: ันเก่งมากเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จงเข้าใจว่าคำวิเศษสามัญเนี่ยก็คือคำที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปนะครับต่อมาคำวิเศษขยายเฉพาะคือคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะไม่สามารถขยายคำอื่นๆได้แล้วก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะด้วยเรามาดูพร้อมกันระหว่างแดงแจ๋ชมพูแจ๋เขียวแจ๋นักเรียนคิดว่าคำใดขยายถูกต้องลงมือเขียนครับ

0: ระหว่างแดงแจ๋ชมพูแจ๋แล้วก็เขียวแจ๋นักเรียนคิดว่าคำใดขยายกันถูกต้องครับ
1: เขียวแจ๋ค่ะ

0: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาติดคำตอบของตัวเองนะครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่หนึ่งออกมาติดได้กลุ่มที่หนึ่งแดงแจ๋ปลายทางตอบคำถามด้วยนะมีการตกแต่งเพิ่มเติมแสดงว่ามีเวลานะครับต่อมากลุ่มที่2ครับออกมาเลยลูกดูซิกลุ่มที่2จะตอบว่าแดงแจ๋ไอ้นักเรียนปรึกษากันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการลอกกันนะแดงแจ๋หมดเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเอามาเลยลูกกลุ่มที่5เตรียมตัวนะติดเลยลูกปลายทางก็ดูคำตอบของต้นทางด้วยกันนะครับว่าคิดตรงกันหรือเปล่ากลุ่มที่5เดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะได้รู้คำตอบพร้อมกันแล้วนะครับทุกคนตอบว่าแดงแจ๋หมดเลยเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันชมพูแจ๋ไม่ใช่แน่นอนก็เหลือแดงแจ๋กับเขียวแจ๋คำตอบคือแดงแจ๋นะครับถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาไม่เขียนแล้วช่วยกันตอบเปียกโซกคำนี้อ่านว่าโซกนะไม่ใช่โซกนะโซกเปียกโซกแห้งโซกแล้งโซกคิดว่าคำใด
1: เปียกโซก
0: ถูกต้องเปียกโซกนะครับต่อมาดำปีขาวปีแล้วก็แดงปีทำไมมองมาที่ครูโอล่ะครับครูโอขาวนะครูโอขาวปีคำตอบคือคำตอบคือดำปีใช่ไหม
2: yes.
0: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาครับตัวอย่างคำวิเศษขยายเฉพาะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบนะขาวเนี่ยนักเรียนคิดว่าคำวิเศษใดจะมาขยายคำว่าขาว
3: ขาวจ้วง
0: นนพัฒน์ตอบให้เพื่อนปลายทางฟังครับ
4: คำว่าขาวจ้วงครับ
0: คำว่าจ้วงน่าจะมาขยายคำว่าขาวใช่ไหมที่เป็นคำวิเศษขยายเฉพาะถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลืองใครจะตอบได้บ้างเหลืองพัทริกา
5: เหลืองอ่อยค่ะ
0: เหลืองอ้อยถูกไหมเนี่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปเขียว
6: เขียว
0: ปีหรอรวดเร็วรวดเร็วใครตอบได้ณัฐพัฒน์ตอบได
7: ้คำว่าเขียวขจี
0: เขียวขจีขจีเนี่ยก็แปลว่าเขียวอยู่แล้วมันเหมือนเป็นคำที่มีความหมายพ้องกันให้ตอบใหม่
7: เขียวอื้อ
0: เขียวอื้อใช่หรือไม่ถูกต้องครับประมือให้ณัฐพัฒน์ต่อไปคำว่ายาวพงธนาคำว่ายาว
8: ยาวเฟื้อยครับ
0: ยาวเฟื้อยเฟื้อยเป็นคำวิเศษขยายเฉพาะขยายคำว่ายาวเลยใช่ไหมอันนี้คิดขึ้นเองหรือว่าเคยได้ยิน
8: เคยได้ยินครับ
0: เคยได้ยินใครพูด
2: ได้ยินคนแถวบ้านพูดครับ
0: ได้ยินคนแถวบ้านพูดแสดงว่าคนแถวบ้านเนี่ยก็ยังมีการใช้คำศัพท์แบบนี้อยู่อ่ะยาวเฟือให้ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาคำว่าคมแล้วนา
6: คำว่าคมกริบค่ะ
0: คมกริบก็คือคม

0: ตอบได้อีก
1: แพงหูฉี่ค่ะ
0: แพงหูฉี่แสดงว่าแพงสุดๆเลยถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมารีบเพนรีบเพนมีคนมาทวงหนี้รีบเพนเลยตำรวจมาจับการพนันนักพนันก็จะรีบเพนเพนแบบไหน
2: เพนแบบใครเตรียมมา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมรีบเพนแนบอ่านว่าแนบไม่ได้อ่านว่าแนบนะแนบออกเสียงพร้อมกันแนบแนบรีบเพนแนบ
3: รีบเพนแนบ
0: ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีกลมบล็อกกลมกล็อกกลมดิกกลมกิกเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกลมดิกหรือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ก็บอกไว้ว่ากลมดิกก็ได้จะเป็นดิกเป็นดิกก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันนะครับแต่กลมบล็อกไม่น่าจะมีนะต่อมาคำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าจะต้องใช้ทำไมใช้ถามในประโยคนะครับเช่นถามไปว่าทำอะไรเพราะอะไรจุดประสงค์ใดตัวอย่างแรกทำไมสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์คำว่าทำไมเนี่ยก็คือคำวิเศษแสดงคำถามเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าคำว่าเพราะเหตุใดเนี่ยคือคำวิเศษที่ทำไมที่แสดงคำถามต่อมาเครื่องบินจะลงเมื่อไหร่เครื่องบินจะลงเมื่อไรเวลาใดก็คือคำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองและต่อมาทำฉะไหนจึงจะลืมเขาได้ฉะไหนเนี่ยก็คือคำวิเศษแสดงคำถามแม้ประโยคสุดท้ายนักเรียนของครูตั้งใจเรียนมากนะครับติดใจประโยคสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วตัวแดงเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการใช้คำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองและประโยคสุดท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อธิบายให้เข้าใจว่าตัวสีแดงเนี่ยมักจะใช้ถามในประโยคนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรากฏในประโยคคำถามต่อมาคำวิเศษบอกเวลาก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกลางคืนบริษัทต่างๆไม่เปิดหรอกส่วนใหญ่กลางคืนเนี่ยบริษัทต่างๆไม่เปิดเพราะว่าเขาปิดทำการเขาต้องการไปพักผ่อนใช่ไหมคำวิเศษก็คือคำว่ากลางคืนมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีกลางวันกลางวันถนนสายนี้รถแน่นมากเพราะส่วนใหญ่ผู้คนสัญจรเวลากลางวันนะก็จะทำให้ถนนสายนี้รถแน่นมากก็คือรถติดค่ำๆเราก็ติดต่อเขาได้ช่วงกลางวันเขาทำงานค่ำๆก็สามารถติดต่อเขาได้คำว่าค่ำๆเนี่ยก็คือเป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ำๆคือช่วงกี่โมง
2: 1 ทุ่ม
0: ช่วง18:00 น.ถึง1 ทุ่มก็ได้นะครับต่อมาพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพอ่านเต็มๆว่ากรุงเทพมหานครเพราะมันมีเครื่องหมายไปยานน้อยละไว้นะครับพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพคำว่าพรุ่งนี้ก็คือเป็นการบอกเวลาและสุดท้ายมะรืนนี้โรงเรียนจะปิดแล้วอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะโรงเรียนเราจะปิดแล้วมะรืนนี้ก็คือบอกเวลาถ้าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวันนี้ผ่านมา1 วันเรียกว่าเมื่อวานผ่านมา2 วันเรียกว่าวันซืนวันก่อนพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วก็ถัดจากพรุ่งนี้คือมะรืนนี้เข้าใจไหมและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานที่8ต่อเลยนะครับใบงานที่8ของเราเนี่ยเขาจะให้นักเรียนบอกคำวิเศษและชนิดของคำวิเศษจากประโยคที่กำหนดให้แล้วก็จากนั้นแต่งประโยคจากคำวิเศษที่กำหนดให้ด้วย รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียน

ล้วก็ดูแลการทำงานของนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยใบงานของนักเรียนนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกจะกำหนดประโยคมาให้แล้วให้หาคำวิเศษแล้วก็บอกชนิดของคำวิเศษรูปแบบที่2กำหนดคำวิเศษมาให้แต่ให้นักเรียนนั้นแต่งประโยคด้วยตนเองนำคำวิเศษที่กำหนดให้แต่งประโยคถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษนะครับนักเรียนเข้าใจไหมทำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบแล้วก็สรุปกิจกรรมพร้อมกันนะครับในส่วนของแนวคำตอบนะครับข้อแรกตอนดึกร้านค้าต่างๆไม่ค่อยเปิดหรอกคำวิเศษคือคำว่าตอนดึกเป็นคำวิเศษบอกเวลาตอนดึกตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายเป็นคำวิเศษบอกเวลานะครับข้อที่สองเรามีวิธีช่วยให้บ้านเมืองสะอาดได้อย่างไรคำวิเศษคือคำว่าอย่างไรชนิดของคำวิเศษคือเป็นคำวิเศษแสดงคำถามอย่างไรเพราะเหตุใดทำไมจะเป็นวิเศษแสดงคำถามนะครับข้อที่สามปรีชาพลเป็นคนที่ทำงานเก่งคำวิเศษคือคำว่าเก่งชนิดของคำวิเศษคือวิเศษสามัญขยายคำกริยาทั่วๆไปคำว่าเก่งไม่ได้ขยายแค่ทำงานเพียงอย่างเดียวขยายอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นคำกริยาทั่วๆไปต่อมาข้อที่4เด็กทารกกำลังคลานกระดึบกระดึบคำวิเศษก็คือคำว่ากระดึบเป็นคำวิเศษขยายเฉพาะนะครับและข้อที่5ตำรวจจับผู้ต้องหาได้โดยละม่อมคำวิเศษก็คือโดยละม่อมเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปนั่นก็คือคำวิเศษสามัญปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ชุดจะเป็นคำตอบตายตัวนักเรียนต้องตอบแบบนี้เท่านั้นจึงจะได้คะแนนถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนนนะครับผ่านยังผ่านเลยไหมผ่านเลยนะครับปลายทางครูโอผ่านนะครับต่อมาในส่วนของรูปแบบที่2จะกำหนดคำวิเศษมาให้ข้อที่1กำหนดเพราะเหตุใดข้อที่2กำหนดคำว่ามากข้อที่3กำหนดคำว่าพรุ่งนี้ข้อที่4กำหนดคำว่าทำไมและข้อที่5กำหนดคำว่าแล้วมาให้ให้นักเรียนนำคำวิเศษเหล่านี้ไปแต่งประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำวิเศษนั้นพร้อมบอกชนิดของคำวิเศษนั้นๆด้วยสำหรับของครูโอก็จะมีคำที่กำหนดมาให้ตามนี้ส่วนของนักเรียนข้อที่1คือคำว่าอะไรครับ
1: เพราะเหตุใด
0: เพราะเหตุใดข้อที่2

0: 2คำว่าคำว่าแรงข้อที่3คำว่าพรุ่งนี้ข้อที่4คำว่าหน่อยและข้อที่5คำว่า
1: แล้ว
0: แล้วเดี๋ยวนักเรียนดูประโยคของครูโอก่อนนะครับเพราะเหตุใดสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์ชนิดของคำวิเศษคือวิเศษแสดงคำถามต่อมาข้อที่2วันนี้พายุกระหน่ำแรงมากคำวิเศษคือคำว่ามากเป็นวิเศษสามัญต่อมาข้อที่3แม่จะเดินทางไปอุทัยธานีพรุ่งนี้คำวิเศษคือคำว่าพรุ่งนี้เป็นวิเศษบอกเวลาทำไมต้องใช้กำลังตัดสินปัญหาด้วยคำวิเศษคือคำว่าทำไมชนิดของคำวิเศษคือวิเศษแสดงคำถามข้อที่5เขาทำการบ้านเสร็จแล้วคำวิเศษคือคำว่าแล้วเป็นคำวิเศษสามัญสำหรับใบงานของนักเรียนนะครับข้อที่2คำวิเศษคือคำว่าแรงใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นักเรียนอาจจะแต่งประโยคได้ว่าลมพัดแรงชนิดของคำวิเศษก็คือวิเศษสามัญคำว่าแรงเนี่ยขยายคำกริยาทั่วๆไปหรืออาจจะแต่งประโยคได้ว่าเขาเตะฟุตบอลแรงคำว่าแรงก็เป็นคำวิเศษวิเศษสามัญขยายคำว่าเตะนะครับและข้อไหนอีกครับข้อที่4ของนักเรียนคำวิเศษคือคำว่าหน่อยนักเรียนก็อาจจะแต่งได้ว่าขอยืมดินสอหน่อยขอยืมเงินหน่อยใช่ไหมครับคำว่าหน่อยก็คือเป็นคำวิเศษชนิดคำวิเศษคือคำวิเศษสามัญซึ่งก็สามารถแต่งได้ดังนี้นะครับปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับและต่อมานะครับครูผ่านนะผ่านนะครับเรามาสรุปบทเรียนด้วยคำถามดังนี้นะครับการใช้คำวิเศษในการสื่อสารมีประโยชน์อย่างไรการใช้คำวิเศษในการสื่อสารนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยคำวิเศษขยายอะไรขยายคำกริยาทำให้คำกริยานั้นมีความหมายสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นคำตอบคือทำให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้นเพราะคำวิเศษขยายคำกริยาในประโยคถ้านักเรียนผู้สื่อสารในชีวิตประจำวันโดยขาดคำวิเศษนักเรียนคิดว่าประโยคที่เราสื่อสารกันจะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยไปพิจารณาดีๆในการใช้คำวิเศษเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดฟังชื่ออาจจะดูแปลกๆไม่คุ้นหูคุ้นตาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในกันชั่วโมงหน้าและสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างหนึ่งใบความรู้เรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งก็รวมในส่วนของใบงานด้วยสำหรับปลายทางอาจจะมีการเตรียมบัตรคำก็ได้นะครับคือครูสามารถศึกษาความรู้จากใบความรู้แล้วก็ทำบัตรคำแจกให้นักเรียนปลายทางได้นะครับและสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หน้าเว็บเพจได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การเรียนเรื่องคำวิเศษก็อยากจะฝากให้นักเรียนนั้นกลับไปทบทวนความรู้เนื่องจากเป็นหลักภาษาก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าทบทวนบ่อยๆก็จะทำให้เข้าใจได้สำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเวลารายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการ

0: เป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันโดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนเศษส่วนและจำนวนขะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนเศษส่วนและจำนวนขะได้นั่นเองครับก่อนอื่นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยมาทบทวนในเรื่องของการคูณจำนวนขะกับจำนวนขะเอเราจะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยยังจำกันได้ไหมครับว่าเราจะหาผลคูณของจำนวนขะกับจำนวนขะนั้นได้อย่างไรครับทำอย่างไรทำอย่างไรครับเขียนจำนวนขะในรูปของเศษเกินนะครับอ่ะเพื่อนบอกว่าเราจะเขียนจำนวนขะในรูปของเศษเกินนะครับนักเรียนมาดูนะครับอ่ะนักเรียนครับแล้วนักเรียนจะเขียน3เศษ1ส่วน5ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
1: เศษ16ส่วน5
2: เศษ16ส่วน5นะครับและนักเรียนจะเขียน3เศษ3ส่วน4ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
1: เศษ15ส่วน4
2: นะครับจากตรงนี้นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน5คูณเศษ15ส่วน4จากนั้นเราก็กลับมาสู่การคูณเศษส่วนคือทำไงการคูณเศษส่วนอะไรนะการคูณเศษส่วนมีหลักการว่าไงครับ
3: ต
2: ั
3: วเศษ
2: คูณตัวเศษนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนอ่ะได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่เอาอะไรมาคูณกันตัวเศษ16คูณ15และตัวส่วนล่ะ5คูณ4ได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนจะคูณเลยก็ได้คูณเลยก็ได้ใช่ไหมครับหาผลคูณเลยก็ได้หรือนักเรียนจะหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวอ่ะมีจำนวนนับใดมาหารได้นำ5มาหารอะไรครับ
3: 5และ15
2: นำ5ไปหาร15ที่เป็นตัวเศษและนำ5ไปหาร5ที่เป็นตัวส่วนมีอะไรหารได้อีก
3: 4
2: เอา4ไปหารอะไร
3: 16
2: ใช่มั้ยที่เป็นตัวเศษและหารตัว4ที่เป็นตัวส่วนอ่ะครูฟุกขอเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่บอกว่านำ4มาหาร4หาร16ได้เป็น
3: 4
2: 4หาร4ได้เป็น
3: 1
2: จากนั้นเรียกต่อฟุกว่านำ5มาหาร5หาร15ได้เท่ากับ3และ5หาร5ได้เท่ากับ1จากตรงนี้มีจำนวนนับใดมาหารได้อีกไหมครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยมีอะไรมีแค่1เพียงจำนวนเดียวนะครับเราก็มาหาผลคูณได้เลยใช่ไหมมาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษเหลืออะไรคูณกัน
3: 4
2: คูณ3 4คูณ3เป็น12ตัวเศษเป็น12ตัวส่วน
3: 1
2: แสดงว่านักเรียนต้องตอบเท่าไหร่เลย
3: 12ส่วน1
2: ตอบ12ใช่มั้ยครับครับก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับนี่เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการคูณจำนวนขะกับจำนวนขะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของการหารจำนวนขะกับจำนวนขะนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับทำยังไงการหารจำนวนขะกับจำนวนขะทำยังไงก่อนนักเรียนต้องเขียนจำนวนขะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับอ่ะตอบฟุกเลยได้เท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ตอบเลย
3: เศษ
2: เท่าไหร่ครับ
3: เศษ
2: 7ส่วน3หารด้วย
3: เศษ
2: 9ส่วน2นะครับขั้นแรกนะครับเขียนจำนวนขะในรูปของเศษเกินก็ได้มาแล้วนะครับคือเศษ7ส่วน3หารด้วยเศษ9ส่วน2ทำไงต่อการหารเศษส่วนตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารใช่ไหมตัวตั้งคืออะไรครับ
3: เศษ
2: 7ส่วน3คูณส ส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ9ส่วน2ส่วนกลับของเศษ9ส่วน2คือ
3: เศษ9
2: นะครับคูณส่วนกลับของตัวหารจากนั้นกลับมาที่การคูณเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรการคูณเศษส่วน
3: ต
2: ั
3: วเศษ
2: ตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ตัวเศษเป็น7คูณ2ตัวส่วนเป็น3คูณ9มีจำนวนนับใดมาหารได้ไหมทั้งตัวเศษและตัวส่วน
3: 1
2: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็คูณเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามี1เพียงจำนวนเดียวเนาะคูณได้เท่าไหร่ครับ
3: เศษ
2: 14ส่วน27เรียบร้อยแล้วครับการหารจำนวนคละกับจำนวนคละนะครับครูฟุกนำมาทบทวนเพราะว่าเราต้องนำไปใช้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาสู่โจทย์ของเรานะครับครูฟุกให้หาผลลัพธ์ของโจทย์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนดังนี้นะครับนักเรียนก่อนที่เราจะหาผลลัพธ์เรามาลำดับการคำนวณก่อนนะครับนักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรก
3: คำนวณ
2: อะไรครับ
3: คูณก่อนคร
2: ับ คำนวณอะไรนะ
3: ค
2: ูณนะครับคูณเป็นลำดับที่1ใช่ไหมคำนวณคูณจากนั้นทำไงต
3: ่อ
2: นำผลคูณที่ได้หารด้วย24คำนวณที่หารนะครับหรือหาผลหารนั่นเองจากนั้นทำไงต่อ
3: นำผลหารไปลบครับ
2: จากนั้นคำนวณที่หาผลลบคือนำ3เศษ3ส่วน27ลบด้วยผลหารใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนลำดับขั้นตอนการคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะครับจากนั้นทำไงก่อนมีจำนวนคละทำไง
3: เข
2: ีย
3: นจำนวนคละ
2: ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับตอบพร้อมกันเท่าไหร่ครับ
3: เศษ24ส
2: ่
3: วน7
2: ต่อไปเครื่องหมายลบนะครับต่อไปเครื่องหมายคูณถัดไปเป็นอะไร
3: เศ
4: ษคูณ5
2: ต่อไปเป็นเครื่องหมายหารถัดไปเป็นอะไร
3: 24
2: 24ใช่ไหมครับจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับแล้วเนี่ยก็คำนวณตามลำดับขั้นที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับนักเรียนบอกว่าขั้นที่1ต้องคำนวณที่อะไรก่อนหาผลอะไร
3: ผลค
2: ูณหาผลคูณนะครับจำนวนที่เหลือเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับหาผลคูณนะก็จะเท่ากับเศษ24ส่วน7นะครับจากตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับการคูณเศษส่วนคือนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้เลยครับนักเรียนใช่ไหมครับจากนั้นต้องหมายหารแล้วก็อะไรต่อครับ
3: 24
2: จากนั้นครับนักเรียนดูตรงการคูณครับนักเรียนจะคูณเลยก็ได้ใช่ไหมครับหรือนำจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแต่ต้องหารได้ลงตัวจะคูณเลยหรือจะหาจำนวนนับมาหารมีจำนวนนับใดมาหารได้บ้าง
3: 3
2: 3หารอะไร6ใช่มั้ย3หาร6ที่เป็นตัวเศษและ3หาร3ที่เป็นตัวส่วนจากนั้นได้เท่าไหร่ครับ3หาร6เป็น
3: 2
2: 3หาร3ได้เป็น
3: 1
2: ทำไงต่อคูณกันเลยมั้ย
3: ค
2: ู
3: ณเลยคร
2: ับ คูณเลยนะครับบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็นตอบพร้อมกันครับเศษอะไรครับ
3: เศษ
2: 24ส่วน7จำนวนไหนที่ยังไม่ได้คำนวณนะครับเขียนไว้เหมือนเดิมจากนั้นตรงผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับ
3: เศษ16ส่วน5
2: เศษ16ส่วน5แล้วก็เขียนเหมือนเดิมใช่ไหม
3: คร
2: ับ จากนั้นครับขั้นตอนที่1จบแล้วสู่ขั้นตอนที
3: ่2
2: หาผลหารก็คืออะไรครับเศษ16ส่วน5หารด้วย24การหารทำยังไงนะครับมาดูครูฟุกก็เขียนไว้เหมือนเดิมใช่ไหมเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็เศษ16ส่วน5เป็นตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารก็คือส่วนกลับของ24คืออะไร
3: เศษ
2: 1ส่วน24นะครับได้ตรงนี้เลย

0: ครับบรรทัดต่อไปก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน7เห็นไหมครูฟุกเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะว่าครูฟุกยังไม่ได้นำมาคำนวณใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาจะคูณหรือจะหาจำนวนนับอาหารมีจำนวนนับใดหารได้8 8หารอะไร16 8หาร16กับ20 4 8หาร16ได้เท่ากับ
1: 2
0: 8หาร24ได้เท่ากับ
1: 3
0: ใช่ไหมจากตรงนี้นะครับได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่เนี่ยได้ตัวเศษเป็น
2: 2
0: ใช่ไหม2คูณ1เป็น2ได้ตัวส่วนเป็น
2: 3
0: คูณ5เป็น15จากตรงนี้มาดูต่อนะครับก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน15เศษ2ส่วน15มาจากไหนก็คือผลคูณจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนจากนั้นทำยังไงต่อเป็นการลบทำไงต่อครับทำตัวส่วนให้เท่าการโดยนำตัวส่วนไปหาคอรนอหาคอรนอของ7กับ15คือเท่าไหร่ครับ7กับ15เท่าไหร่นะ7กับ15คิดดีๆครับลองตั้งหาเลยครับนักเรียนปลายทางหาคอรนอของ7กับ15นะครับนักเรียนมีถึง3วิธีเลยนะการหาคอรนอนะครับเลือกวิธีที่ตัวเองถนัดครับเท่าไหร่ครับ105นะครับคอรนอของ7และ15คือ105แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็น105 7คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ105
2: 7
0: คูณ15แสดงว่านักเรียนต้องนำ15มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ24ส่วน7ใช่ไหมครับจากนั้น15คูณกับจำนวนใดได้105คูณอะไรครับคูณ7ใช่ไหมครับก็ต้องนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน15จากนั้นได้เป็นเท่าไหร่ครับตัวตั้งนั่นเองก็ดูเศษก่อน24คูณ15ได้เศษ360ส่วน105ลบด้วยอะไรครับเศษ14ส่วนจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกันลบกันได้เท่าไหร่ครับ360ลบด้วย14นะครับคือตัวเศษลบกัน
3: เศษ346ส่วน
0: เท่าไหร่นะ
3: เศษ
1: 346
0: ส่วน
3: 105
0: เรียบร้อยครับทำไงต่อเศษเกินใช่ไหมต้องตอบในรูปของจำนวนครับก็คือตอบในรูปอย่างง่ายได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย
3: 3เศษ
0: 31ส่วน105นักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับในการที่เราจะเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนครับนะครับจากนั้นครับเราก็ตอบครับเรียบร้อยครับนักเรียนข้อนี้ได้ผลลัพธ์เท่ากับตอบพร้อมกันจบแล้วครับ1ข้อครูฟุกมีตัวอย่างอีก1ข้อครับเพิ่มเติมนะครับจากข้อนี้ครับนักเรียนพิจารณาพร้อมกันครับทำอย่างไรดี
2: คำนวณในวงเล็บ
0: มีถึงกี่วงเล็บ
2: 2
0: วงเล็บใช่ไหมนักเรียนก็ต้องคำนวณในวงเล็บแรกใช่ไหมครับก็คือหาผลลบแล้วก็คำนวณวงเล็บที่2คือหาผลหารจากนั้นนำผลลบกับผลหารมาทำอะไรกันนำมาคูณกันเป็นขั้นที่3นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะคำนวณนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
2: จ
0: ำนวนครับจากจำนวนครับเราต้องทำอย่างไรครับ
2: เขียนในร
0: ู
2: ปแบบเศษ
0: เกินเขียนในรูปเศษเกินใช่ไหมครับกลุ่ม5ครับ3เศษ3ส่วน7เขียนในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับเท่าไหร่ครับ
3: เศษ24ส่วน
0: 7นะครับนั่นเองก็จะได้เป็นในวงเล็บนะครับเศษ24ส่วน7ลบด้วยกลุ่ม4

0: ครับ2เศษ2ส่วน3เขียนในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน3ครับจากนั้นครับเครื่องหมายคูณวงเล็บด้านหลังนะครับ1เศษ1ส่วน5เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับกลุ่ม2ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน5แล้วก็หารด้วยอะไรครับ24ใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องหาผลลบหาผลหารใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูที่ผลลบก่อนลบกันได้หรือยังเพราะอะไรตัวส่วนยังไม่เท่ากันตัวส่วนคืออะไรเนี่ย
1: 7
0: กับ
1: 3
0: ทำยังไง
1: ต้อง
0: หาอะไรครับ
1: หา
0: คอร์ดานอของ7กับ3คือเท่าไหร่นะครับ
1: 21
0: นะครับคอร์ดานอของ7และ3คือ21ทำตัวส่วนให้เป็น21 7คูณอะไรได้21
1: คูณ3
0: แสดงว่าเนี่ยต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ24ส่วน7ในวงเล็บครูฟุกก็ได้ดังนี้นะครับลบด้วยเศษ8ส่วน3นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอะไรนะ
1: 7
0: นะครับนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ8ส่วน3คูณในวงเล็บนะครับเศษ6ส่วน5อ้าวเราคำนวณวงเล็บหลังพร้อมกันเลยคูณส่วนกลับใช่ไหม
1: เศษ
0: 1
1: ส่วน24
0: คูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ24ก็เป็นเศษ1ส่วน24นะครับก็คำนวณไปพร้อมกันเลยทั้ง2วงเล็บนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาวงเล็บแรกได้เป็นเท่าไหร่ครับวงเล็บแรกก่อนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: เศษอะไร
1: เศษ
0: 7
1: 2
0: 7เศษ
1: 7 2
0: เศษ
1: 7
0: 2ส่วน
1: 21
0: 21ครับได้เป็นเศษ72ส่วน21ลบด้วยอะไรครับลบด้วยเศษ56ส่วน21วงเล็บแรกเรียบร้อยนะครับคูณนักเรียนมาดูวงเล็บอีกหนึ่งวงเล็บนะครับทำยังไงเป็นการคูณ
1: คูณตัวเศษ
0: ตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ตัวเศษเป็น6คูณ1ได้ตัวส่วนเป็น5คูณ24นะครับจากตรงนี้จากนั้นครับมาเริ่มที่วงเล็บแรกเหมือนเดิมนะครับผลลบได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บแรกสีแดงนะครับนักเรียนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: เท่าไหร
1: ่เศษ16ส่วน21
0: คนอื่นว่าไงเท่าไหร่ครับได้เศษ16ส่วน21จากนั้นครับคูณนักเรียนมาดูวงเล็บหลังวงเล็บหลังเนี่ยเราจะหาผลคูณนะครับนี่คูณเลยก็ได้ครับคูณตัวเศษคูณตัวส่วนแล้วก็ได้ออกมาหรือเนี่ยจะหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวจำนวนนับใดหารได้ครับ
1: 8 6อ
0: ะไรนะ
1: 6
0: หาร6
1: 1
0: ได้เท่ากับ1และ6หาร24ได้เท่ากับ
1: 4
0: จากนั้นนำตั้งใจดูนะครับนำตัวเศษคูณตัวเศษ1คูณ1ตัวส่วนคูณตัวส่วน5คูณ4
1: 24
0: ได้เป็น
1: เศษ
0: 1ส่วน20จากบรรทัดนี้ครับนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน21คูณเศษ1ส่วน20เป็นในเรื่องของการหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนทำอย่างไรการหาผลคูณทำยังไง
1: ต
0: ั
1: วเศษ
0: ตัวเศษคูณตัวเศษและ
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วน
0: คูณตัวส่วนนะครับได้เป็นดังนี้ครับจากที่นักเรียนตอบครูฟุกมาคูณไหมจะคูณกันเลยไหมหรือจะหาจำนวนนับมาหาร
1: หาจำนวนนับมาหารครับ
0: จำนวนนับใดหารได
1: ้
0: 4
1: คร
0: ับ 4หารอะไร
1: 4หาร16กับ20ครับ
0: 4หาร16กับ20 4หาร16ได้เป็น
1: 4
0: ได้4นะครับได้เท่ากับ4และ4หาร20ได้เท่ากับ
1: 5
0: จากนั้นมีจำนวนนับใดมาหารได้มั้ยครับมีแค่1เมื่อมีแค่1แล้วก็หาผลคูณของตัวเศษและหาผลคูณของตัวส่วนเลยครับตัวเศษได้เป็นเท่าไหร่ตัวส่วนได้เป็นตัวส่วน105
1: คร
0: ับ 105ได้เป็นเศษ
1: 4
0: ส่วน
1: 105
0: ตอบได้เลยไหมครับ
1: ตอบได้เลยครับ
0: ตอบได้เลยนะครับ

0: เพราะว่าจากตรงนี้พิจารณาแล้วว่าเป็นเศษส่วนยางต่ำแล้วนะครับจบครับจากตรงนี้2ข้อผ่านไปนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับในการอธิบายแต่ละขั้นตอนของครูฟุกนะครับนักเรียนต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยจดบันทึกนะครับจากนั้นครับเรามาสรุปนะครับเรามาสรุปถ้านักเรียนจะคำนวณนะครับคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคูณจำนวนคละเนี่ยนั่นเนี่ยจะมีหลักการอย่างไรบ้างในการหาคำตอบถ้ามีวงเล็บทำยังไง
1: ทำ
0: ในวงเล็บก่อนถ้ามีในวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อนจากนั้นทำไงต่อ
2: คิดหาผล
0: หาผลคูณหรือผลหารโดยคำนวณจากไหนไปไหน
1: ซ้ายไปขวา
0: ซ้ายไปขวาเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ทำอย่างไรต่อ
1: หาผลบวกหรือผลลบ
0: หาผลบวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาและนักเรียนอย่าลืมถ้าโจทย์เป็นจำนวนคละนักเรียนต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรก่อน
1: เศษ
0: เกินนะครับอย่าลืมถ้าโจทย์เป็นจำนวนคละต้องเขียนให้อยู่รูปของเศษเกินและดำเนินการตามขั้นตอนตรงนี้เลยใช่ไหมครับจากตรงนี้เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจนะครับเรามาปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 2.9 นะครับครูปลายทางก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้ครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับจากนั้นครับกิจกรรมนักเรียนนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังดีๆครูฟุกให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่กำหนดนะครับแล้ววันนี้ครูฟุกอาจจะสุ่มมานำเสนอถ้าระยะเวลานั้นเหมาะสมนะครับถ้าระยะเวลาไม่ทันเราจะมานำเสนอกันนอกเวลาสำหรับห้องต้นทางนะครับและนักเรียนปลายทางก็นำเสนอกับครูปลายทางนอกเวลาได้เลยนะครับใบกิจกรรมมีอยู่3ข้อครับนักเรียน3ข้อครูฟุกจะให้นักเรียนเลือกเองเลือกเองครับซึ่งครูฟุกติดเอาไว้ให้แล้วอยู่บนกระดานด้านหน้าครูฟุกจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาซึ่งมีเงื่อนไขที่ว่ากลุ่มที่1ต้องส่งสมาชิกในกลุ่มที่คิดว่าน่ารักที่สุด1คนครับกลุ่มที่2ต้องส่งสมาชิกในกลุ่มคิดว่าเราจะน่ารักที่สุดเหมือนกันกลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมาที่คิดว่าวันนี้เราตอบเก่งที่สุดออกมากลุ่มที่4ส่งตัวแทนออกมาก็คือที่คิดว่าตั้งใจเรียนมากๆในวันนี้สำหรับในกลุ่มและตอบคำถามทุกครั้งเลยนะครับและกลุ่มที่5ส่งตัวแทนออกมาก็คือใครก็ได้1คนพร้อมแล้วออกมาเลือกได้เลยครับข้อไหนก็ได้ถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ทำกันเสร็จหรือยังครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนำมาติดไว้บนกระดาษแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบความถูกต้องให้ก่อนนะครับแล้วเราจะมานำเสนอกันนอกเวลานะครับมานำเสนอแนวคิดกันนอกเวลานะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับข้อที่1นะครับมีกลุ่ม1กับกลุ่ม5นะครับที่ได้ทำเอาไว้นะครับซึ่งได้คำตอบเดี๋ยวครูฟุกตรวจสอบคำตอบก่อนคำตอบนะครับต้องตอบ14เศษ22ส่วน27นั่นเองครับอันนี้ถูกต้องนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่ม5นะครับครูฟุกคิดว่าน่าจะลืมเขียนเลข1ครับนะครับครูฟุกก็ตรวจสอบให้แล้วนะครับจากตรงนี้ครับข้อที่2กลุ่ม2เป็นผู้ทำนะครับเพียงกลุ่มเดียวนะครับซึ่งได้คำตอบเป็น8เศษ19ส่วน27นะครับถูกต้องครับจากนั้นครับกลุ่ม3นะครับและกลุ่ม4เนี่ยทำในข้อ3นะครับซึ่งได้คำตอบเป็น4เศษ137ส่วน210ครับถูกต้องครับปรบมือให้กับตนเองทั้งครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะเฉลยนะครับแนวคิดเอาไว้ให้นะครับนักเรียนครับในบางขั้นตอนเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดแตกต่างจากเฉลยของครูฟุกได้ไหมครับบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะคิดแตกต่างกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบก็จะอะไรกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนำไปตรวจสอบให้ครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากโจทย์2ข้อที่นักเรียนได้ทำไปนะครับก็คือการหาผลลัพธ์นะครับของโจทย์การบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคะนะครับนักเรียนจะมีขั้นตอนในการดำเนินการทำอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนเจอจำนวนคะนักเรียนต้องเขียนจำนวนคะในรูปของอะไรก่อน
1: เศษเกิน
0: นะครับเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินแล้วนักเรียนก็ดำเนินการตาม

0: ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ1
1: ถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บ
0: ถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเช่นข้อนี้ใช่ไหมครับต่อไปขั้นที่2
1: ผล
0: คูณหรือผลหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาต่อไปขั้นที่3ผลบวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวมาดูกันที่แบบฝึกหัดครับดังนี้เลยนะครับ4ข้อนะครับครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ1ครับและทำข้อ3ครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนครนะครับเมื่อเรียนได้เรียนรู้มาทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหากันแล้วครับเดี๋ยวครูฟุกจะเริ่มที่โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.11 ครับและใบกิจกรรม 2.10 ครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจกันครับนะครับในระหว่างทำกิจกรรมครูฟุกได้ประเมินเบื้องต้นไปแล้วนะครับจากนั้นนักเรียนมาประเมินตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับและคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง111ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่สองคนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรและแน่นอนครับตามที่เราตกลงนะครับว่าวันนี้เราจะทำการแยกสารกันตามที่เราได้วางแผนกันไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้เป็นการทบทวนนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะแยกสารเนื้อผสมเหล่านี้นะครับโดยจะแยกข้าวสารออกมาจากสารเนื้อผสมอย่างไรซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็มีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่1แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันข้อ2ครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสารที่แยกได้นั่นเองซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนั้นน่าจะสามารถแยกสารได้อย่างแน่นอนสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่64ในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นสามารถเปิดตามได้เช่นกันนะครับคุณครูของนักเรียนน่าจะโหลดดาวน์โหลดไว้ให้พร้อมแล้วนั่นเองครับและในช่วงนี้นะครับเราจะต้องมาเช็ควัสดุอุปกรณ์กันนะครับตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้ตามชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนปลายทางเตรียมมานั้นพร้อมหรือไม่อย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วไปตรวจสอบความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์ได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนปลายทางก็น่าจะตรวจสอบความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้กันครับมีเพียงข้อเดียวไม่ยากเลยนะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างใช่แล้วครับวันนี้เราจะต้องลงมือแยกสารตามแผนที่วางไว้นะครับแยกสารแล้วไปอีกครับ
1: สังเกตลักษณะของสารที่แยกได้
0: ใช่แล้วครับจะต้องสังเกตลักษณะของสารที่แยกได้จากนั้นต้องทำอะไรต่อไป
1: บันทึกผลสารที่แยกได
0: ้ครับใช่แล้วครับเราจะต้องระบุนะครับแล้วก็บันทึกผลสารที่แยกได้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นคุณครูขออธิบายวิธีการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับจะมี2ช่องนะครับในช่องแรกนักเรียนจะต้องวาดรูปแล้วก็ระบุสารที่แยกได้นะครับนักเรียนแยกสารได้สารอะไรบ้างวาดรูปใส่ลงไปเลยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายลักษณะสารที่แยกได้ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็สามารถบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรมได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนจะต้องลงมือแยกสารตามแผนที่วางไว้จากนั้นต้องสังเกตลักษณะของสารที่แยกได้และระบุสารที่แยกได้บันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้า64ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาแล้วก็เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหากพบปัญหาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของเราไปทำการแยกสารตามที่ได้วางแผนไว้นะครับแล้วก็ในท้ายชั่วโมงเราจะมาพูดคุยกันว่าสารที่แยกได้นั้นเป็นอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

พวกเรามาจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการแยกสารเนื้อผสมครับอย่างแรกนะครับเราจะนำแม่เหล็กมาจุ่มในสารเนื้อผสมครับเพื่อแยกโลหะออกครับขั้นตอนที่2เราจะเอาสารเนื้อผสมที่มีการแยกโลหะแล้วมาใส่ในกระชอนครับแล้วเราก็จะร่อนครับขั้นตอนที่3เราก็จะนำสารเนื้อผสมที่ยังมีอยู่ในกระชอนมาใส่ในกระด้งครับแล้วเราก็จะฝัดครับขั้นตอนที่4คือเราจะเอาสิ่งที่มันเหลืออยู่ในกระด้งครับเราก็จะเอาที่คีบครับคีบข้าวสารออกครับเริ่มทำกันเลยครับ

สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2และกำลังจะทำการทดลองแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารค่ะขั้นตอนที่1พวกเราจะนำข้าวเปลือกกับข้าวสารเทลงไปในกระด้งและจะทำการร่อนข้าวเพื่อให้เศษผงตะไบเหล็กร่วงลงไปค่ะขั้นตอนที่2พวกเราจะทำการฝัดข้าวเพื่อให้เศษเปลือกข้าวปลิวออกไปค่ะส่วนขั้นตอนที่3ถ้าเกิดยังเหลือเศษเปลือกข้าวหรือสิ่งอื่นๆอยู่พวกเราจะใช้แหนบในการคีบและก็แยกทีเดียวเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ

สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการแยกสารครับอย่างแรกเราจะนำแม่เหล็กมาใส่ไว้ในบริเวณสารทั้งหมดของเรานะครับเพื่อแยกสารตะไบเหล็กออกมาครับอย่างที่2เราจะเอาสารทั้งหมดเทใส่กระด้งครับแล้วก็ร่อนสารทั้งหมดออกครับเอาสารทั้งหมดออกด้วยกันร่อนครับหากมีเศษเปลือกข้าวหลงเหลืออยู่เราจะนำที่คีบมาคีบออกครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่4วันนี้จะมาแยกสารเนื้อผสมโดยการใช้ที่ร่อนและที่คีบวิธีแรกให้นำสารเนื้อผสมที่อยู่ในปิกเกอร์เทใส่ลงไปในที่ร่อนแล้วต่อไปให้นำที่คีบคีบเปลือกข้าวออกเราไปดูกันเลยครับ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับวันนี้เราจะมาแยกสารเนื้อผสมครับขั้นตอนแรกนำแม่เหล็กดูดผงเหล็กที่อยู่ในข้าวออกก่อนครับอย่างที่2เทข้าวและเปลือกใส่กระด้งอย่างที่3ร่อนอย่างที่4ใช้ที่คีบใช้ที่คีบคีบข้าวและเปลือกข้าวออกครับไปดูกันครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ทําการแยกสารเนื้อผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลการแยกสารเนื้อผสมกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นใช้วิธีการใดบ้างในการแยกสารเนื้อผสมและผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับในส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่ใช้นะครับว่าใช้วิธีการใดบ้างครับมีใครตอบครูได้บ้างครับว่าวิธีการที่เราได้ใช้มีวิธีการใดบ้างครับเชิญครับสำหรับกลุ่มที่3ใช้วิธีการใดไปบ้างครับ
1: ใช้แม่เหล็กในการแยกผงตะไบเหล็กออกครับ
0: ใช้แม่เหล็กในการแยกผงตะไบเหล็กออกนะครับอันนี้นะครับก็คือแม่เหล็กที่พวกเราใช้นะครับสามารถแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้ครับ
1: ใช้แยก
0: เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันตอบได้เลย
1: ใช้แยกผงตะไบเหล็กซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาวมีขนาดเล็กครับ
0: ผงตะไบเหล็กมีสีอะไรนะครับ
1: เอ๊ะสีเทาครับ
0: สีเทาหรือดำนะครับใช้แยกสารที่เป็นผงสีเทาคือผงตะไบเหล็กนะครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วแยกสารอื่นๆได้ไหมนอกจากผงตะไบเหล็ก
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดนี้นะครับสามารถแยกได้เฉพาะ
1: เหล็กเท่านั้นครับ
0: สารแม่เหล็กหรือสารที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะครับมีวิธีการอื่นอีกไหมครับที่กลุ่มเราใช้
1: ใช้กระด้งในการแยกผงแยกเปลือกข้าวสารออกค่ะ
0: ใช้กระด้งอันนี้นะครับในการแยกเปลือกข้าวสารใช่ไหมวิธีการที่เราใช้คือการ
1: ร่อนค่ะ
0: การร่อนนะครับการร่อนเป็นการสายไปสายมาแบบนี้เรียกการ
1: ร่อน
0: นะครับแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้ครับ
1: ที่มีขนาดเล็กครับแล้วก็ทรงเรียวค่ะ
0: แยกสารที่มีขนาดเล็กได้แยกยังไงครับสารที่มีขนาดเล็กจะอยู่ส่วนไหน
1: จะหลุดออกมาจากรูด้านล่างครับแล้วก็ตุ่มด้านล่าง
0: กระด้งจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นสารที่มีขนาดเล็กก็จะ
1: ลอดผ่านออกมาได
0: ้ลอดผ่านรูมาได้ส่วนสารที่มีขนาดใหญ
1: ่ก็จะติดค้างอยู่ด้านบนครับ
0: ก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราใช้นะครับเป็นการ
1: ร่อนครับ
0: การร่อนนะครับดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นในการร่อนได้ไหม
2: ได
0: ้ได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นั้นจะต้องมีรูแบบนี้นะครับอันนี้กระชอนนี้มีรูไหม
1: มี
0: คิดว่าสามารถเอาไปร่อนได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ ได้นะครับก็สามารถนำไปร่อนได้เช่นกันนะครับเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับวิธีการร่อนได้ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์นั้นก็แตกต่างกันไปแต่จะต้องมีรูนะครับใช้แยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันโดยสารที่มีขนาดเล็กจะลอดรูของอุปกรณ์ลงมานะครับส่วนสารที่มีขนาดใหญ่ก็จะอยู่ด้านบนเดี๋ยวขออนุญาตถามเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มอื่นมีใครใช้วิธีแตกต่างจากเพื่อนที่บอกไปไหมครับเชิญครับหนูใช้วิธีการใดบ้างครับในกลุ่มนักเรียน
3: ใช้วิธีการฝัดแล้วก็การร่อนค่ะ
0: ใช้วิธีการฝัดแล้วก็การร่อนซึ่งการร่อนหนูใช้อุปกรณ์อะไรครับ
3: ใช้กระชอนค
0: ่
3: ะ
0: ใช้กระชอนอันไหนครับ
3: อันนี้ค่ะ
0: อันนี้นะครับใช้ในการร่อนใช่ไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับวิธีการร่อนก็คือวิธีการเดียวกันขึ้นอยู่กับ

0: อุปกรณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้นักเรียนใช้วิธีการ
1: ฝัด
0: การฝัดใช้อะไรฝัดครับ
1: ใช้กระด้งค่ะ
0: ใช้กระด้งในการฝัดทำยังไงครับการฝัด
1: เทสารเนื้อผสมในบีกเกอร์เทสารเนื้อผสมที่เหลือลงในกระด้งค่ะแล้วก็ทำการฝัด
0: เทสารใส่ลงไปในกระด้งจากนั้นทำการฝัดวิธีการฝัดคือ
1: เอายกขึ้นยก
0: กระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกการฝัดนะครับกระดกขึ้นกระดกลงแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได
1: ้แยกสารที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ค่ะ
0: อย่างไรครับ
1: สารที่มีขนาดเล็กนะคะมันก็จะตกลงไปข้างล่างค่ะส่วนสารที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ข้างในกระดงค่ะ
0: มีเพื่อนจะเพิ่มเติมไหมครับในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะเวลาเราฝัดกระดกขึ้นกระดกลงเวลาเราสังเกตสารที่ออกจากกระด้งมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรขนาดเล็กอย่างเดียวไหมลักษณะสำคัญของเขาที่หลุดออกไปทำไมเขาถึงปลิวออกไปได้ใช้ไหมครับใช้ไหมสารที่กระเด็นออกมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ฝัดเขาต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: จะมีลักษณะใหญ่บางส่วนค่ะ
0: ใหญ่อย่างเดียวไหม
2: ไม่ค่ะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆก็มาได้ค่ะ
0: อาจจะใหญ่ก็ได้หรือจะเล็กก็ได้
2: ใช่ค่ะเวลาเขาฝัดแบบกระดกขึ้นกระดกลงบางสิ่งที่แบบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะหลุดออกไปข้างล่างบ้างก็ได้ค่ะ
0: ดังนั้นคุณครูขอสรุปลักษณะสำคัญนะครับเวลาเราฝัดกระดกขึ้นกระดกลงเนี่ยสารก็จะลอยขึ้นมาถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: และสารที่ปลิวลงไปเนี่ยมันคือสารอะไรลองบอกครูสิผงนอกจากผงแล้วมีอะไรอีกเป็นเปลือกข้าวใช่ไหมหรือแกลบซึ่งลักษณะของเปลือกข้าวหรือแกลบเขามีน้ำหนักเป็นไงครับ
3: เบา
0: เบาดังนั้นสารที่มีน้ำหนักเบาเวลาเราฝัดก็จะปลิวออกไปนะครับส่วนสารที่มีน้ำหนักมากก็จะอยู่ในกระด้งนะครับดังนั้นการฝัดจะใช้แยกสารที่มีน้ำหนักต่างกันหรือมวลต่างกันนะครับสารที่มีน้ำหนักน้อยหรือมวลน้อยก็จะออกไปจากกระด้งนะครับสารที่มีน้ำหนักมากก็จะอยู่ในกระด้งซึ่งในการฝัดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกระด้งนะครับอุปกรณ์ใช้อย่างอื่นได้ไหม
3: ได
0: ้อย่างเช่นอะไรถาดได้ไหมครับ
3: ได
0: ้ดังนั้นในการฝัดไม่จำเป็นต้องใช้รูนะไม่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีรูเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่ไม่มีรูก็สามารถฝัดได้เพราะเราแค่กระดกขึ้นกระดกลงดังนั้นสารที่มีน้ำหนักเบาก็จะปลิวออกไปเหลือแต่สารที่มีน้ำหนักมากอยู่ในภาชนะนะครับดังนั้นอุปกรณ์อะไรก็สามารถใช้ในการฝัดได้นะครับถ้ามีรูสารที่มีลอดรูลงไปจะเป็นการแบบนี้เรียกการร่อนนะครับถ้าเป็นการฝัดจะต้องกระดกขึ้นกระดกลงโอเคครับคราวนี้นักเรียนใช้วิธีการใดอีกไหมครับในการแยกสารบอกกันเลยบอกกันได้เลยนะครับแชร์กันแชร์ประสบการณ์กันใช้ที่คีบอันนี้นะครับอันนี้เวลาใช้ที่คีบใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
3: ขนาดใหญ
0: ่อย่างเดียวไหม
3: ขนาดเล
0: ็
3: กก
0: ็แยกได้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้อีกสีแตกต่างกันแยกได้ไหม
3: ได
0: ้ได้นะครับดังนั้นในการคีบเนี่ยสามารถใช้แยกสารที่มีลักษณะแตกต่างกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นสีหรือรูปร่างก็สามารถใช้ที่คีบได้นะครับแต่เป็นยังไงเวลาเราใช้ที่คีบ
3: ใช้เวลานาน
0: มากนะครับนอกจากวิธีการคีบแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดอีกครับใช้มือในการหยิบออกมือการหยิบออกนั้นใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรใช้แยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้สีแตกต่างกันลักษณะแตกต่างกันไม่เล็กเกินไปนะครับถ้าเล็กเกินไปก็จะหยิบไม่ค่อยได้นะครับมีวิธีการใดอีกไหมที่พวกเราใช้ไม่มีแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนก็ได้ทำการแยกสารโดยการใช้วิธีต่างๆกันเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปวาดรูปแล้วก็ระบุสารที่แยกได้พร้อมกับเขียนบรรยายลักษณะของสารต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็เห็นหลายคนเลยนะครับที่ทำเสร็จแล้วก็กลับมาบันทึกผลนะครับดังนั้นนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็อย่าลืมจดบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วย

0: นะครับแล้ววันนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้กันนะครับในส่วนของการสรุปผลในวันนี้นะครับเราสามารถแยกข้าวสารออกจากสารอื่นๆได้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้นะครับซึ่งเมื่อถึงหน้างานแล้วตามที่เราวางแผนไว้อาจจะไม่สามารถแยกได้จริงๆคุณครูก็สังเกตเห็นว่ามีนักเรียนหลายกลุ่มเลยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับตามที่วางแผนไว้เพื่อให้สามารถแยกสารได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งวิธีการที่เราใช้นั้นก็จะมีการหยิบออกนะครับซึ่งจะใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งนะครับที่มีสีรูปร่างหรือมีขนาดแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นักเรียนก็ยังมีการใช้วิธีการร่อนนะครับซึ่งการร่อนนี้จะใช้แยกสารที่เป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงหรือภาชนะที่ใช้ร่อนออกมาได้วิธีถัดไปครับก็จะเป็นวิธีการฝัดก็จะใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีน้ำหนักแตกต่างกันได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้แยกสารที่เป็นเหล็กหรือมีสารเหล็กอยู่ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการใช้ที่คีบนะครับสามารถใช้แยกสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการหยิบออกได้ก็คือมีสีรูปร่างหรือมีขนาดแตกต่างกันนะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางนะครับอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันและแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งออกจากกันนะครับนอกจากนี้ถ้านักเรียนสามารถเก็บผลการแยกสารในชั่วโมงนี้ไว้ได้ก็เก็บไปด้วยนะครับแล้วในชั่วโมงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าสารที่แยกได้มีลักษณะเป็นอย่างไรและผลของการแยกสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีสัญญาทางปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งหากชนะคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

0: การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำ มีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่หายตอนนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทําให้เราจากหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีกําลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบเนี้ยก็คือว่ากําลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนําแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสกิจของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทํากิจของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
2: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาสที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
1: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษาจึงมีความมั่นใจและก็มีอุดมการณ์ที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแล้งและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำหลายๆที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งปัญหาความยากจนโดยตรงแล้วพระก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
3: โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
1: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
4: บทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะและก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่างๆ
5: What's your name?

0: อแก้วว
1: ันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher อ่ะ1 2 3
2: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธรู้จักพระสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณครับ
3: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน
4: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่บัณฑิตแต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำ

ให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสรรสนเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหากรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
1: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆนี่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
0: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
2: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นขบวนการข้ามชาติหากปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการฆ่านับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้นยื่นประกันตัวทั้ง2คดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
0: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาทก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
3: เราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็อ้างเขาให้ถ้อยคำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดู

0: แล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
1: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนแอร์โฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
2: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดภายในกิจกรรมก็ยังมีการสาธิตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของชุมชนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมช่วยสร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมให้กับประชาชนนางชุลีเทียมประทีปค่ะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปอบอุ้มแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดโดยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปล้องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาขึ้นความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน90วันเริ่มดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยศักดิ์รินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้อง

0: ันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็กนะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นานกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567โดยนายภาวุฒิยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒิบอกว่ายังมีบางคำถามค่ะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารมาต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่พาไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒิเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
2: ูลค่านะครับของเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจริงนะเรื่องมาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่2ก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีเอสไอถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์โซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒินะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒิให้การว่าอย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
3: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภาวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผมครับก็คงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมครับ
4: จะมีได้ใครมาสอบถาม
3: เบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณสองสามวันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสักร้อยคนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับ
1: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามฝั่งจากกัมพูชาเข้ามาในไทยได้เกือบ20คน

0: โดยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเคสแรกจับในช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมหน่วยทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวชายต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลำไยพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนพบเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน3คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการเดินทางกลับประเทศจีนโดยใช้กระบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ2,000ดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและขาดรายได้ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จนถึง 10,000 บาทส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุดนอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่ปอยเป็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
1: มีข่าวเตือนภัยนะคะกรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะคะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทางนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้
2: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหม

0: มีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ย เป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
1: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงและก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
1: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับเราได้นัดกันไว้ใช่ไหมครับว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจะต้องเตรียมสิ่งใดมาครับจำได้ไหมครับเก่งมากเลยครับผลไม้ต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับเดี๋ยวครูวิขอแจ้งก่อนนะครับว่าวันนี้นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือปฏิบัติการประกอบอาหารหวานนะครับประเภทวุ้นผลไม้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำอาหารหวานได้นะครับอาหารหวานในที่นี้ก็คือวุ้นผลไม้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำอาหารได้นะครับข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการทำอาหารหวานนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของเรานะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วสังเกตมาด้านหน้านะครับนี่ก็คือภาพวุ้นผลไม้นะครับครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนเคยทำวุ้นไหมครับเคยไหมครับต้นทางเคยใช่ไหมครับประเภทอะไรครับวุ้นที่ทำครับวุ้นกะทิมีอะไรอีกครับวุ้นสังขยาฝอยทองอะไรอีกนะครับอะไรนะครับวุ้นน้ำหวานน้ำแดงน้ำเขียวต่างๆใช่ไหมครับแล้ววุ้นนั้นทำยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับวันนี้ครูวิทย์ก็จะพานักเรียนทำเช่นกันนะครับแต่เป็นวุ้นผลไม้นะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวุ้นผลไม้ในวันนี้นะครับประกอบด้วย1เลยนะครับหม้อนะครับอาจจะเป็นหม้ออลูมิเนียมหรืออาจจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้นะครับ2ก็คือเตาแก๊สนะครับอาจจะเป็นเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าก็ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสถานที่ได้เลยนะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือทัพพีนะครับใช้ในการตักนะครับอาจจะตักวุ้นรวมไปถึงคนวุ้นให้ละลายด้วยนะครับมีดและเขียงนะครับใช้ในการหั่นผลไม้ในวันนี้นะครับผ้าเช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีช้อนตวงนะครับช้อนตวงนี้ก็ใช้ในการตวงน้ำตาลแล้วก็ผงวุ้นครับแล้วก็มีพิมพ์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นแก้วพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นลวดลายดอกไม้แบบที่เห็นนี้ก็ได้นะครับมีทั้งเป็นรูปสัตว์แล้วก็รูปดอกไม้นะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะครับประกอบไปด้วย1เลยก็คือแก้วมังกรนะครับองุ่นครับมะม่วงนะครับมะม่วงที่ทำครูวิขอเน้นย้ำนะครับต้องเป็นมะม่วงสุกนะครับถ้าเป็นมะม่วงอ่อนหรือเขียวนะครับสีสันจะไม่สวยงามนะครับแอปเปิ้ลเขียวนะครับซึ่งผลไม้นี้นักเรียนก็เลือกตามฤดูกาลหรืออาจจะมีในท้องถิ่นก็ได้นะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือเกลือป่นครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับนี่ก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวุ้นในวันนี้ครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติบ้างนะครับก่อนอื่นที่นักเรียนจะลงมือทำนั้นครูวิขอสาธิตก่อนนะครับนักเรียนพร้อมชมการสาธิตการทำวุ้นผลไม้ไหมครับ
2: พร
1: ้อมรับชมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการประกอบอาหารหวานในวันนี้นะครับวันนี้ครูวินะครับจะมาสาธิตการทำวุ้นผลไม้ครับเด็กๆครับน่าทานไหมครับน่าทานใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำกันนะครับว่ามีวิธีการทำได้อย่างไรนะครับอันดับแรกครูขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับวัตถุดิบสำคัญเลยวันนี้ก็คือผลไม้นะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีในบ้านของครูวินั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะเอาผลไม้ที่อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะเช่นสตรอเบอรี่นะครับมะม่วงหรืออาจจะเป็นแก้วมังกรส้มองุ่นต่างๆก็มาทำได้นะครับและสิ่งสำคัญนั่นก็คือผงวุ้นนะครับน้ำตาลทรายครับ แล้วก็เกลือครับที่ขาดไม่ได้เลยเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการทำกันบ้างนะครับมีวิธีการอย่างไรให้สังเกตดูให้ดีนะครับครูวิขอสวมถุงมือก่อนนะครับเพื่อความสะอาดในการประกอบอาหารนะครับทุกครั้งเลยเราควรที่จะสวมถุงมือด้วยนะครับหากว่าไม่มีถุงมือก็อย่าลืมว่าต้องล้างมือให้สะอาดหลายๆครั้งนะครับแล้วต้องตัดเล็บด้วยไม่ควรที่จะปล่อยให้เล็บตัวเองยาวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ

เมื่อมีความพร้อมเดี๋ยวครูวิจะมาเริ่มจากการปอกผลไม้นะครับแล้วก็หั่นผลไม้ให้เป็นชิ้นพอดีคำเท่ากับลูกเต๋านะครับเริ่มจากพุทรานะครับครูวิขอใช้สีเขียวจากพุทรานะครับใช้มือนะครับจับมีดให้ถนัดนะครับหลังจากนั้นนะครับหั่นลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหั่นให้ได้สี่เหลี่ยมนะครับในลักษณะเป็นลูกเต๋านะครับ

ในส่วนตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีดนั้นมีความคมนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะเอานิ้วนะครับไปรองกับมีดนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขณะที่ประกอบอาหารได้นะครับไม่ควรที่จะหยอกล้อกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ที่ถ้วยเลยนะครับให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตกตรงนี้เราก็เก็บมาทิ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาชนิดอะไรต่อไปดีครับครูวิขอเลือกใช้สตรอเบอรี่กันละกันนะครับนำมาเลยนะครับแบ่งครึ่งครับเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชนิดต่อไปครูวิขอเลือกใช้องุ่นนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับผลไม้ทุกชนิดนะครับเราจะต้องหั่นพอดีคำนะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายคลึงกับลูกเต๋านะครับเพื่อที่จะสะดวกในการรับประทานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครูวิขอสาธิตเพียง3ชนิดนี้นะครับมาถึงขั้นตอนของการต้มน้ำวุ้นกันบ้างนะครับเริ่มจาก1เลยนะครับให้นักเรียนนะครับนำน้ำที่สะอาดตรงนี้นะครับไปเทลงในหม้อเลยนะครับซึ่งครูวิได้เตรียมไว้เหมาะสำหรับขนาดเท่านี้แล้วนะครับก็คือผงวุ้น4กรัมนะครับแล้วก็น้ำตาล50กรัมครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับนำผงวุ้นที่เตรียมนะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าเพิ่งเปิดเตานะครับแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับคนนะครับให้ละลายในน้ำเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากสังเกตได้ว่าผงวุ้นนั้นไม่จับก้อนแล้วนะครับแล้วก็ละลายน้ำเบื้องต้นให้เปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผงวุ้นนั้นละลายเร็วยิ่งขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าถ้าผงวุ้นนั้นละลายนะครับจะต้องไม่เป็นเม็ดนะครับและสีก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับ

ส่วนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเด็กและก็ต้องเปิดไฟกลางนะครับเพราะถ้าเปิดไฟแรงเกินนะครับฟองวุ้นนั้นก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับค่อยๆคนไปนะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับน้ำยังขุ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็มีผงเม็ดเป็นจุดๆๆอยู่เลยนะครับแสดงว่าผงวุ้นนั้นยังไม่ละลายครับ

ตอนนี้ให้สังเกตดูนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำจะมีลักษณะใสขึ้นนะครับทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตได้ว่ายังเป็นเม็ดๆเลยอยู่เลยนะครับฉะนั้นยังไม่ละลายนะครับกรณีที่นักเรียนไม่ปล่อยให้ผงวุ้นละลายก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผลไม้ไปเลยนั้นนะครับจะทำให้วุ้นของเรานั้นเป็นน้ำนะครับและไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับ

สังเกตได้ว่าตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วนะครับแล้วก็ผงวุ้นละลายแล้วนะครับครูวิก็จะนำน้ำตาลนะครับที่เตรียมไว้นะครับเทใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็คนนะครับจนกว่าน้ำตาลนั้นละลายนะครับเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดเตานะครับ

ตอนนี้ละลายแล้วนะครับเราก็จะนำเกลือไปใส่เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเตาพักไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับมาเอาแบบหรือพิมพ์นะครับที่นักเรียนเตรียมมานะครับวันนี้ครูวิเตรียมเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเป็นแก้วหรือเป็นถ้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้ถ้วยแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับหรืออาจจะเป็นพลาสติกก็ได้ที่เป็นลักษณะแบบยางๆก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ครูวิขอเลือกเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนั้นนะครับครูวินะครับก็จะหยิบเอาผลไม้นะครับคระใส่ไปในแก้วนี้นะครับใส่อย่างละหน่อยนะครับตัดด้วยสีเหลืองนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ

เดี๋ยวเราไปเช็คดูสิครับว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผงวุ้นครูที่ครูต้มไว้น้ำวุ้นตรงนี้นะครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับสามารถที่จะตักนะครับมาใส่ในถ้วยแก้วได้แล้วนะครับวิธีการตักนะครับก็ใช้กระบวยแบบนี้นะครับตักไปเลยครับเด็กๆแล้วก็นำมาวางไว้นะครับ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้เซตตัวไวก็ควรที่จะนำไปแช่เย็นนะครับ

0: ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับเด็กๆสังเกตได้ว่าวุ้นของคุณครูนั้นแข็งตัวแล้วนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการแกะนะครับเอาวุ้นออกจากแก้วนะครับที่เราได้ใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนักเรียนก็คว่ำไปเลยนะครับแล้วอาจจะกดเล็กน้อยนะครับเห็นได้ว่าวุ้นนั้นหลุดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วเราก็นำไปวางบนจานที่เราเตรียมไว้นะครับเรียงให้สวยงามนะครับเรามาดูชิ้นต่อไปกันบ้างนะครับความลงนะครับบีบเล็กน้อยนะครับหลุดแล้วครับหลุดง่ายมากเลยครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวุ้นผลไม้ในวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถที่จะลงมือทานได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำวุ้นผลไม้นะครับง่ายหรือยากครับเด็ก
1: ๆง่าย
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ปฏิบัติการทำวุ้นผลไม้ได้เลยนะครับ2ให้แต่ละกลุ่มนะครับหลังจากที่ทำวุ้นเสร็จแล้วจัดจานให้สวยงามพร้อมกับเสิร์ฟนะครับและ3นะครับถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนนั้นลงมือทำนะครับใบงานที่4ให้เรียบร้อยนะครับแต่กรณีถ้าทำไม่ทันก็สามารถทำเป็นการบ้านได้นะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิเคราะห์ความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยนะครับแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับโดยให้อยู่ระหว่าง 4-6 คนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมด้วยนะครับสุดท้ายนะครับช่วยแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิจะให้ลงมือทำได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับขณะที่เราลงมือทำกิจกรรมนั้นนะครับจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่และความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับทุกกลุ่มเสร็จไหมครับวันนี
1: ้
0: ทำเสร็จทุกกลุ่มใช่ไหมครับสังเกตจากผลงานของนักเรียนตอนนี้กลุ่มไหนยังไม่เสร็จไม่มีใช่ไหมครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับแต่บางกลุ่มก็ยังไม่เซตตัวใช่ไหมครับวุ้นยังไม่แข็งเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ว่าการทำวุ้นผลไม้เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นคุณค่าของขนมไทยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหารว่างประเภทสลัดโลนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่5แล้วก็วัตถุดิบประกอบอาหารได้แก่แผ่นแป้งผักสลัดแครอทแตงกวาปูอัดน้ำจิ้มนะครับเช่นมายองเนสน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำสลัดนะครับสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารนะครับได้แก่เขียงมีดจานและกะละมังนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับจะต้องดาวน์โหลดใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดบ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะ

ต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01

0: นาทีและเวลา20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปในเรื่องของคำช่วยกริยานักเรียนยังจำเนื้อหาและกลับไปทบทวนไหมครับไหนใครทำใบงานเสร็จแล้วยกมือปลายทางแล้วครับทำใบงานเสร็จหรือยังอ่ะต้นทางเอามือลงสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับถ้าใครยังทำใบงานไม่เสร็จให้ย้อนกลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้สิ่งนี้สะท้อนอะไรของนักเรียนความ
2: ขย
1: ัน
2: ความร
1: ับ
2: ผ
1: ิ
2: ดชอบ
1: สะท้อนความรับผิดชอบของนักเรียนนะครับเวลาที่เรามีงานค้างๆเราอย่าปล่อยให้เป็นดินพ่อหางหมูนักเรียนต้องจัดการแล้วก็ทำย้อนหลังให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เป็นดินพ่อหางหมูเอาละครับเดี๋ยววันนี้ครูโอก็มีประโยคสั้นๆมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมหรือยังเรามาดูกันเลยนะครับประโยคแรกเขาหัวเราะอ่านพร้อมกัน
3: เขาหัวเราะ
1: ประโยคที่สองเขาหัวเราะดังอ่านพร้อมกันครับ
3: เขาหัวเราะดัง
1: นักเรียนสังเกตความแตกต่างของทั้งสองประโยคได้ว่าอย่างไรเขาหัวเราะ

0: แต่ประโยคที่สองเขาหัวเราะดังมีคำว่าดังเพิ่มเข้ามามันทำให้ประโยคมีความหมายอย่างไร
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองเนี่ยก็จะมีคำว่าดังเพิ่มเข้ามาทำให้แตกต่างจากประโยคที่หนึ่งและทำให้มีความหมายทำไมชัดเจนมากยิ่งขึ้นหัวเราะดังแล้วยังมีหัวเราะอะไรได้อีกหัวเราะเบาๆได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หัวเราะดังประมาณนี้นะครับต่อมาประโยคที่สองประโยคแรกน้องคลานอ่านพร้อมกัน
2: น้องคลาน
0: ประโยคที่สองน้องคลานช้า
2: น้องคลานช้า
0: เราเคยเป็นเด็กมาก่อนไหม
1: เคย
0: เคยเป็นเด็กทารกมาก่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยคลานมาครูโอก็เคยเป็นเด็กเคยคลานมาเช่นเดียวกันนะครับแต่การคลานของแต่ละคนนั้นเหมือนกันไหมบางคนอาจจะคลายรวดเร็วคล่องแคล่วบางคนอาจจะคลานได้ช้าก็เหมือนกับน้องคนนี้น้องคลานช้าแสดงบอกลักษณะบอกกิริยาของน้องว่าน้องทำไม
1: คลาน
0: ได้ช้าถ้าจะให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างน้องเนี่ยเป็นคำนามเป็นประธานในประโยคคลานเป็นอะไรในประโยค
1: คำกริ ยา
0: คำอะไรนะ
1: กริ ยา
0: คำกริยานะครับทำหน้าที่เป็นคำกริยาส่วนคำว่าช้านักเรียนคิดว่าช้าน่าจะเป็น
1: คำช่วยกริยา
0: คำช่วยเหรอคำช่วยอยู่ไหม
1: คำว
0: ิเศษบางคนบอกว่าเป็นคำวิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันนะครับสำหรับ2ประโยคนี้คำถามมีอยู่ว่าประโยคทั้ง2มีลักษณะอย่างไรเขาหัวเราะดังน้องคลานช้าประโยคทั้ง2มีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างมีคำขยายกริยาภัทริกาตอบให้ปลายทางฟังด้วยครับ
3: มีการขยายกริยาค่ะ
0: มีการขยายกริยาใช่ไหมคำกริยาประโยคแรกคือคำว่าหัวเราะคำกริยาประโยคที่สองคือคำว่าคลานแล้วภัทริกาบอกว่ามันมีคำที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาทำหน้าที่ขยาย
3: กริยาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับคำถามชวนคิดของครูโอนะครับนักเรียนคิดว่าคำที่อยู่ข้างหลังคำกริยามีหน้าที่อย่างไรเมื่อสักครู่คำกริยาคือคำว่าหัวเราะและคำว่าคลานแต่คำที่อยู่ข้างหลังคำว่าหัวเราะและคำว่าคลานนั้นทำหน้าที่อย่างไรคำตอบก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาขยายคำกริยาดังที่ภัทริกาได้ตอบไปนะครับเพื่อให้ความหมายทำไมครับเพื่อให้ความหมายทำไม
2: ส
0: มบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำซึ่งทำหน้าที่ขยายอะไร
1: ขยายกริยา
0: ขยายกริยาเพื่อให้คำกริยานั้นๆมีความหมายชัดเจนมากขึ้นจะเรียกว่าคำวิเศษแล้วนักเรียนรู้จักคำวิเศษหรือยังถ้าอย่างเดียววันนี้นะครับชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำวิเศษซึ่งในการเรียนคำวิเศษนั้นนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษให้ได้ว่ามีกี่ชนิดรวมไปถึงการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษซึ่งวัดทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนและสุดท้ายเนี่ยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ควรที่จะบอกให้ได้ว่าเมื่อเรียนคำวิเศษจบแล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำวิเศษพร้อมกันนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าคำวิเศษมีความหมายว่าอย่างไรจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นประโยคแล้วได้ตอบคำถามแล้วว่าคำวิเศษมันขยายกริยาในใครพอจะสรุปให้ครูโอเข้าใจได้บ้างครับสรุปได้ไหมลองช่วยกันสรุปสิปลายทางก็สรุปกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคือคำที่ทำไมทำหน้าที
1: ่ขยายคำกริยา
0: เพื่อ
1: ให้ชัดสมบูรณ์ชัดเอง
0: ใครจะสรุปให้เพื่อนฟังฉัตรมงคล
4: คำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายความคำกริยาค่ะ
0: เพื่อ
4: ให้คำกริยาสมบูรณ์และชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านความหมายของคำวิเศษพร้อมกันครับ3 4
2: คำวิเศษคือคำซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยขยายกริยาและเป็นส่วนหลักของคำเสริมวลีส่วนใหญ่มักปรากฏอยู่หลังคำกริยา
0: คำนี้อ่านว่าวิเศษวลีวลีแปลว่ากลุ่มคำวิเศษวลีจึงแปลว่ากลุ่มคำวิเศษเขาบอกว่าคำวิเศษเนี่ยเป็นคำซึ่งทำหน้าที่ขยายหน่วยคำกริยาก็คือขยายคำกริยานั่นแหละแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีก็คือเป็นส่วนหลักของกลุ่มคำวิเศษส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรากฏอยู่ตำแหน่งใด
1: ด้านหล
0: ังจำไว้เลยนะครับว่าคำวิเศษเนี่ยจะปรากฏอยู่
1: หล
0: ัง
1: คำกริยา
0: อยู่หลังคำกริยาวงกลมไว้เลยครูดอกจันนะครับเอาไว้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางจำให้ได้ว่าคำวิเศษเนี่ยมักจะอยู่หลังคำกริยานะครับเพื่อขยายกริยานั่นเองนะปลายทางจำให้ได้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของตัวอย่างคำวิเศษเขายกตัวอย่างประโยคมาให้ว่านกเขาบินสูงไม่ใช่นกของเขานะนกเขาเป็นนกสายพันธุ์ชนิดหนึ่งรู้จักไหมรู้จักนกเขาบินสูงครูอยากจะถามต้นทางและปลายทางว่าคำใดคือคำวิเศษอย่าเพิ่งตอบให้เขียนลงในกระดาษปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับว่าคำใดเป็นคำวิเศษลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับกลุ่มใดที่เขียนเสร็จแล้วลองปรึกษากันภายในกลุ่มว่าคำที่เพื่อนเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ให้เขียนคำวิเศษนะครับหมดเวลาเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาติดคำตอบของตนเองนะครับกลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือยังครับกลุ่มที่หนึ่งออกมาติดได้ติดได้เลยครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองติดตรงนี้เลยครับลูกติดให้ตรงกันนะกลุ่มที่3ติดให้ตรงกันนะครับกลุ่มที่4ออกมาติดได้เลยครับและกลุ่มที่5ต่อแถวมาอย่างเป็นระเบียบนะครับส่วนใหญ่จะตอบคำถามเหมือนกันปลายทางตอบคำถามกับครูประจำชั้นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษโน้ตก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของต้นทางพร้อมกันต้นทางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบว่าคำวิเศษคือคำว่าสูงกลุ่มที่1 นี่สูงหมดเลย กลุ่มที่2ก็ตอบคำว่าสูงหมดเลยนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ทุกคนตอบคำว่าสูงหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเราดูคำว่านกเขาก่อนนกเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานบินทำหน้าที่เป็นบินนะครับและสูงทำหน้าที่เป็นขยายกริยานั่นก็คือคำวิเศษนั่นเองนะครับคำตอบที่นักเรียนตอบมาถูกต้องไหม
5: ถ
0: ู
5: กค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองและต่อมาครับประโยคนี้อ่านพร้อมกัน
5: แม
0: ่ใครไม่รู้แต่เป็นแม่เขาคนนั้นนะครับแม่เขาทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าทำหน้าที่เป็น
5: กริยาก
0: ับข้าวทำหน้าที่เป็น
5: กรรม
0: เป็นกรรมแล้วก็คำว่าเก่งทำหน้าที่เป็น
5: ขยายกริยา
0: แม้คำว่าเก่งเนี่ยจะอยู่หลังคำว่ากับข้าวแต่คำว่าเก่งไม่ได้ขยายคำว่ากับข้าวคำว่าเก่งขยายคำว่าทำหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของแม่ก็คือเป็นคนทำยังไง
5: ทำเก่ง
0: ทำกับข้าวเก่งนั่นเองแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางก็ติดตามนะครับฟังให้เข้าใจแล้วก็มีสมาธิในการเรียนด้วยนะครับต่อมาเรามารู้จักชนิดของคำวิเศษพร้อมกันนักเรียนต้นทางคิดว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดใครคิดว่ามี5ชนิดยกมือยกเลยไม่ต้องอายใครคิดว่าคำวิเศษมี4ชนิดยกมือใครคิดว่ามี3ชนิดยกมือมีคนยก3ปลายทางคิดว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดครับตอบดังๆหน่อยปลายทางบอกว่าคำวิเศษมี4ชนิดซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเรามาดูชนิดของคำวิเศษแบ่งย่อยเป็น4ประเภทหรือ4ชนิดได้แก่1คำวิเศษสามัญนักเรียนเข้าใจคำว่าสามัญไหมสามัญก็คือทั่วๆไปเป็นคำวิเศษที่ขยายทั่วๆไปนะครับต่อมา2มีสามัญแล้วก็ต้องมีคำวิเศษขยายเฉพาะก็คือขยายเฉพาะคำใดคำหนึ่งไม่สามารถขยายคำอื่นๆได้และ3คำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าคำวิเศษนี้ต้องใช้ทำไมใช้ถามอยู่ในประโยคคำถามและชนิดสุดท้ายนะครับชนิดที่4ก็คือคำวิเศษบอกเวลาอาจจะบอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนหรือดึกดื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำวิเศษก็มีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกพร้อมกันนะครับชนิดแรกนักเรียนอ่านพร้อมกันครับ

Wow.

0: ี๋ยวนักเรียนนะครับดูพร้อมกันสังเกตเห็นคำตัวสีแดงไหม
1: สังเกตเห็นเ
0: ห็นนักเรียนคิดว่าคำสีแดงนี้เป็นคำวิเศษแบบใด
1: ขยาย
0: กริยาใช่ไหมเป็นคำวิเศษสามัญที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปอย่างเช่นคำว่าจังน่าจะขยายคำว่า
1: ติด
0: ซึ่งติดเป็นคำกริยาใช่ไหมว่ารถติดต่อมาคำว่าทีเดียวเนี่ยน่าจะขยายคำว่าอะไร
1: มา
0: ขยายคำว่ามาเพราะมาเป็นคำกริยาคำว่าเวลาใช้คำกริยาไหม
1: ไม่ใช่
0: นะครับน้องนอนแล้วคำว่าแล้วขยายคำใด
1: นอน
0: ขยายคำว่านอนแม่บ้านทำกับข้าวเองคำว่าเองขยายคำใด
1: ทำ
0: ขยายคำว่าทำเพื่อนมาก่อนคำว่าก่อนขยายคำว่าม
1: า
0: เก่งมากแน่ๆน้องสูงกว่าพี่แน่ๆแน่ๆนี่ขยายคำว่า
1: สูง
0: กว่านะครับถูกต้องเขาเดินอย่างเร็วคำว่าอย่างเร็วขยาย
1: เด
0: ิน ขยายเดินพี่สาวขยันที่สุดคำว่าที่สุดขยายคำว่า
1: ขย
0: ันเก่งมากเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จงเข้าใจว่าคำวิเศษสามัญเนี่ยก็คือคำที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปนะครับต่อมาคำวิเศษขยายเฉพาะคือคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะไม่สามารถขยายคำอื่นๆได้แล้วก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะด้วยเรามาดูพร้อมกันระหว่างแดงแจ๋ชมพูแจ๋เขียวแจ๋นักเรียนคิดว่าคำใดขยายถูกต้องลงมือเขียนครับ

0: ระหว่างแดงแจ๋ชมพูแจ๋แล้วก็เขียวแจ๋นักเรียนคิดว่าคำใดขยายกันถูกต้องครับ
1: เขียวแจ๋

0: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาติดคำตอบของตัวเองนะครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่หนึ่งออกมาติดได้กลุ่มที่หนึ่งครับแดงแจ๋ตอบคำถามด้วยนะมีการตกแต่งเพิ่มเติมแสดงว่ามีเวลานะครับต่อมากลุ่มที่2ครับออกมาเลยลูกดูซิกลุ่มที่2จะตอบว่าแดงแจ๋ไอ้นักเรียนปรึกษากันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการลอกกันนะแดงแจ๋หมดเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเอามาเลยลูกกลุ่มที่5เตรียมตัวนะติดเลยลูกปลายทางก็ดูคำตอบของต้นทางด้วยกันนะครับว่าคิดตรงกันหรือเปล่ากลุ่มที่5เดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะได้รู้คำตอบพร้อมกันแล้วนะครับทุกคนตอบว่าแดงแจ๋หมดเลยเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันชมพูแจ๋ไม่ใช่แน่นอนก็เหลือแดงแจ๋กับเขียวแจ๋คำตอบคือแดงแจ๋นะครับถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาไม่เขียนแล้วช่วยกันตอบเปียกโซกคำนี้อ่านว่าโซกนะไม่ใช่โซกนะโซกเปียกโซกแห้งโซกแล้งโซกคิดว่าคำใด
1: เปียกโซก
0: ถูกต้องเปียกโซกนะครับต่อมาดำปีขาวปีแล้วก็แดงปี

0: ทำไมมองมาที่ครูโอล่ะครับครูโอขาวนะครูโอขาวปี๋คำตอบคือคำตอบคือดำปี๋ใช่ไหม
1: yes.
0: ถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาครับตัวอย่างคำวิเศษขยายเฉพาะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบนะขาวเนี่ยนักเรียนคิดว่าคำวิเศษใดจะมาขยายคำว่าขาว
2: ขาวจ้วง
0: นนพัฒน์ตอบให้เพื่อนปลายทางฟังครับ
3: คำว่าขาวจ้วงครับ
0: คำว่าจ้วงน่าจะมาขยายคำว่าขาวใช่ไหมที่เป็นคำวิเศษขยายเฉพาะถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลืองใครจะตอบได้บ้างเหลืองพัทริกา
4: เหลืองอ้อยค่ะ
0: เหลืองอ้อยถูกไหมเนี่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปเขียว
5: เข
0: ีย
5: ว
0: ปี๋เหร
5: อ
0: รวดเร็วรวดเร็วใครตอบได้ณัฐพัฒน์ตอบได
6: ้คำว่าเขียวกระจีครับ
0: เขียวกระจีขจีเนี่ยก็แปลว่าเขียวอยู่แล้วมันเหมือนที่มีความหมายพ้องกันให้ตอบใหม
6: ่เขียวอือคร
0: ับ เขียวอือใช่หรือไม่ถูกต้องครับประมือให้ณัฐพัฒน์ต่อไปคำว่ายาวพงธนาคำว่ายาว
7: ยาวเฟื้อยครับ
0: ยาวเฟื้อยเฟื้อยเป็นคำวิเศษขยายเฉพาะขยายคำว่ายาวเลยใช่ไหมอันนี้คิดขึ้นเองหรือว่าเคยได้ยิน
8: เคยได้ยินครับ
0: เคยได้ยินใครพูด
8: ได้ยินคนแถวบ้านพูดครับ
0: ได้ยินคนแถวบ้านพูดแสดงว่าคนแถวบ้านเนี่ยก็ยังมีการใช้คำศัพท์แบบนี้อยู่ยาวเฟื้อยถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาคำว่าคมละละนา
9: คำว่าคมกริบค่ะ
0: คมกริบก็คือคมแบบกริบเลยใช่ไหมคมมากถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับคำว่าแพงพัทริกาตอบได้อีก
10: แพงหูฉี่ค่ะ
0: แพงหูฉี่แสดงว่าแพงสุดๆเลยถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมารีบเพ่นรีบเพ่นมีคนมาทวงหนี้รีบเพ่นเลยตำรวจมาจับการพนันนักพนันก็จะรีบเพ่นเพ่นแบบไหน
11: เพ่นแบบใครเตรียมมา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมรีบเพ่นแนบอ่านว่าแนบไม่ได้อ่านว่าแนบนะแนบออกเสียงพร้อมกันแนบแนบรีบเพ่นแนบ
12: รีบเพ่นแนบ
0: ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีกลมบล็อกกลมกล็อกกลมดิ๊กกลมกิ๊กเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกลมดิ๊กหรือนายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ก็บอกไว้ว่ากลมดิ๊กก็ได้จะเป็นดิ๊กเป็นดิ๊กก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันนะครับแต่กลมบล็อกไม่น่าจะมีนะต่อมาคำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าจะต้องใช้ทำไมใช้ถามในประโยคนะครับเช่นถามไปว่าทำอะไรเพราะอะไรจุดประสงค์ใดตัวอย่างแรกทำไมสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์คำว่าทำไมเนี่ยก็คือคำวิเศษแสดงคำถามเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าคำว่าเพราะเหตุใดเนี่ยคือคำวิเศษที่ทำไมที่แสดง
13: คำถาม
0: ต่อมาเครื่องบินจะลงเมื่อไหร่เครื่องบินจะลงเมื่อไรเวลาใดก็คือคำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองและต่อมาทำฉะไหนจึงจะลืมเขาได้ฉะไหนเนี่ยก็คือคำวิเศษแสดงคำถามแม้ประโยคสุดท้ายนักเรียนของครูตั้งใจเรียนมากนะครับติดใจประโยคสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วตัวแดงเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการใช้คำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองและประโยคสุดท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อธิบายให้เข้าใจว่าตัวสีแดงเนี่ยมักจะใช้ถามในประโยค

โยคนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรากฏในประโยคคำถามต่อมาคำวิเศษบอกเวลาก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกลางคืนบริษัทต่างๆไม่เปิดหรอก

0: พิเศษก็คือคำว่ากลางคืนมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีกลางวันกลางวันถนนสายนี้รถแน่นมากเพราะส่วนใหญ่ผู้คนสัญจรเวลากลางวันนะก็จะทำให้ถนนสายนี้รถแน่นมากก็คือรถติดค่ำๆเราก็ติดต่อเขาได้ช่วงกลางวันเขาทำงานค่ำๆก็สามารถติดต่อเขาได้คำว่าค่ำๆเนี่ยก็คือเป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ำๆคือช่วงกี่โมง
1: 1 ทุ่ม
0: ช่วง18:00 น.ถึง1 ทุ่มก็ได้นะครับต่อมาพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพอ่านเต็มๆว่ากรุงเทพมหานครเพราะมันมีเครื่องหมายไปยานน้อยละไว้นะครับพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพคำว่าพรุ่งนี้ก็คือเป็นการบอกเวลาและสุดท้ายมะรืนนี้โรงเรียนจะปิดแล้วอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะโรงเรียนเราจะปิดแล้วมะรืนนี้ก็คือบอกเวลาถ้าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวันนี้ผ่านมา1 วันเรียกว่าเมื่อวานผ่านมา2 วันเรียกว่าวันซืนวันก่อนพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วก็ถัดจากพรุ่งนี้คือมะรืนนี้เข้าใจไหมและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานที่8ต่อเลยนะครับใบงานที่8ของเราเนี่ยเขาจะให้นักเรียนบอกคำวิเศษและชนิดของคำวิเศษจากประโยคที่กำหนดให้แล้วก็จากนั้นแต่งประโยคจากคำวิเศษที่กำหนดให้ด้วยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนแล้วก็ดูแลการทำงานของนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยใบงานของนักเรียนนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2 รูปแบบรูปแบบแรกจะกำหนดประโยคมาให้แล้วให้หาคำวิเศษแล้วก็บอกชนิดของคำวิเศษรูปแบบที่2กำหนดคำวิเศษมาให้แต่ให้นักเรียนนั้นแต่งประโยคด้วยตนเองนำคำวิเศษที่กำหนดให้แต่งประโยคถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษนะครับนักเรียนเข้าใจไหมทำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบแล้วก็สรุปกิจกรรมพร้อมกันนะครับในส่วนของแนวคำตอบนะครับข้อแรกตอนดึกร้านค้าต่างๆไม่ค่อยเปิดหรอกคำวิเศษคือคำว่าตอนดึกเป็นคำวิเศษบอกเวลาตอนดึกตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายเป็นคำวิเศษบอกเวลานะครับข้อที่2เรามีวิธีช่วยให้บ้านเมืองสะอาดได้อย่างไรคำวิเศษคือคำว่าอย่างไรชนิดของคำวิเศษคือเป็นคำวิเศษแสดงคำถามอย่างไรเพราะเหตุใด

0: ไปทำไมจะเป็นวิเศษแสดงคำถามนะครับข้อที่3ปรีชาพลเป็นคนที่ทำงานเก่งคำวิเศษคือคำว่าเก่งชนิดของคำวิเศษคือวิเศษสามัญขยายคำกริยาทั่วๆไปคำว่าเก่งไม่ได้ขยายแค่ทำงานเพียงอย่างเดียวขยายอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นคำกริยาทั่วๆไปต่อมาข้อที่4เด็กทารกกำลังคลานกระดึบกระดึบคำวิเศษก็คือคำว่ากระดึบเป็นคำวิเศษขยายเฉพาะนะครับและข้อที่5ตำรวจจับผู้ต้องหาได้โดยละม่อมคำวิเศษก็คือโดยละม่อมเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปนั่นก็คือคำวิเศษสามัญปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ชุดแรกจะเป็นคำตอบตายตัวนักเรียนต้องตอบแบบนี้เท่านั้นจึงจะได้คะแนนถ้าตอบผิดได้คะแนนนะครับผ่านยังผ่านเลยไหมผ่านเลยนะครับปลายทางครูโอผ่านนะครับต่อมาในส่วนของรูปแบบที่2จะกำหนดคำวิเศษมาให้ข้อที่1กำหนดเพราะเหตุใดข้อที่2กำหนดคำว่ามากข้อที่3กำหนดคำว่าพรุ่งนี้ข้อที่4กำหนดคำว่าทำไมและข้อที่5กำหนดคำว่าแล้วมาให้ให้นักเรียนนำคำวิเศษเหล่านี้ไปแต่งประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำวิเศษนั้นพร้อมบอกชนิดของคำวิเศษนั้นๆด้วยสำหรับของครูโอก็จะมีคำที่กำหนดมาให้ตามนี้ส่วนของนักเรียนข้อที่1คือคำว่าอะไรครับ
1: เพราะเหต
0: ุใดข้อที่2คำว่าคำว่าแรงข้อที่3คำว่า
1: พร
0: ุ่งนี้ข้อที่4คำว่า
1: หน
0: ่อยและข้อที่5คำว่า
1: แล้ว
0: เดี๋ยวนักเรียนดูประโยคของครูโอก่อนนะครับเพราะเหตุใดสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์ชนิดของคำวิเศษคือวิเศษแสดงคำถามต่อมาข้อที่2วันนี้พายุกระหน่ำแรงมากคำวิเศษคือคำว่ามากเป็นวิเศษสามัญต่อมาข้อที่3แม่จะเดินทางไปอุทัยธานีพรุ่งนี้คำวิเศษคือคำว่าพรุ่งนี้เป็นวิเศษบอกเวลาทำไมต้องใช้กำลังตัดสินปัญหาด้วยคำวิเศษคือคำว่าทำไมชนิดของคำวิเศษคือวิเศษแสดงคำถามข้อที่5เขาทำการบ้านเสร็จแล้วคำวิเศษคือคำว่าแล้วเป็นคำวิเศษสามัญสำหรับใบงานของนักเรียนนะครับข้อที่2คำวิเศษคือคำว่าแรงใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นักเรียนอาจจะแต่งประโยคได้ว่าลมพัดแรงชนิดของคำวิเศษก็คือวิเศษสามัญคำว่าแรงเนี่ยขยายคำกริยาทั่วๆไปหรืออาจจะแต่งประโยคได้ว่าเขาเตะฟุตบอลแรงคำว่าแรงก็เป็นคำวิเศษวิเศษสามัญขยายคำว่าเตะนะครับและข้อไหนอีกครับข้อที่4ของนักเรียนคำวิเศษคือคำว่าหน่อยนักเรียนก็อาจจะแต่งได้ว่าขอยืมดินสอหน่อยขอยืมเงินหน่อยใช่ไหมครับคำว่าหน่อยก็คือเป็นคำวิเศษชนิดคำวิเศษคือคำวิเศษสามัญซึ่งก็สามารถแต่งได้ดังนี้นะครับปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับและต่อมานะครับครูผ่านนะผ่านนะครับเรามาสรุปบทเรียนด้วยคำถามดังนี้นะครับการใช้คำวิเศษในการสื่อสารมีประโยชน์อย่างไรการใช้คำวิเศษในการสื่อสารนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยคำวิเศษขยายอะไรขยายคำกริยาทำให้คำกริยานั้นมีความหมายสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นคำตอบคือทำให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้นเพราะคำวิเศษขยายคำกริยาในประโยคถ้านักเรียนผู้สื่อสารในชีวิตประจำวันโดยขาดคำวิเศษนักเรียนคิดว่าประโยคที่

0: ที่เราสื่อสารกันจะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยไปพิจารณาดีๆในการใช้คำวิเศษเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยและบทเรียนครั้งต่อไปนะเราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดฟังชื่ออาจจะดูแปลกๆไม่คุ้นหูคุ้นตาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในการชั่วโมงหน้าและสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างหนึ่ง
1: เรื่องความที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนด
0: ใบความรู้เรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งก็รวมในส่วนของใบงานด้วยสำหรับปลายทางอาจจะมีการเตรียมบัตรคำก็ได้นะครับครูสามารถศึกษาความรู้จากใบความรู้แล้วก็ทำบัตรคำแจกให้นักเรียนปลายทางได้นะครับและสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หน้าเว็บเพจได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การเรียนเรื่องคำวิเศษก็อยากจะฝากให้นักเรียนนั้นกลับไปทบทวนความรู้เนื่องจากเป็นหลักภาษาก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าทบทวนบ่อยๆก็จะทำให้เข้าใจได้สำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Daddy Kiss ตอนลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้นาน3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได้
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่น

0: ให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายอันดับแรกนะครับพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
1: ปาก
0: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้ขวดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ําให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทําได้มั้ยครับ
1: ทําไมต้อง15เมตรด้วยอ่ะคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ําอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ําเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ําท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
1: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางนั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ครับตัวมือตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 อ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาเฮ้ดังๆ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ

อาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลัง
ดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อ

4,941 คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4:7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4:7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1,435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อ1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัด

ได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่อง

ได้ส่วนลด15%ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300 บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ2,000บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ2,000บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา2,000บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญ

ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทางรายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงพบทนายดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะตอนนี้พี่ทนายใจดีของเราก็นั่งอยู่กับทรายแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพยานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพยานทั้งคุณผู้ชมทั้งทรายก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วพยานคืออะไร
1: จริงๆมีเรื่องฮาๆนะครับเขาบอกพระอะไรที่ขึ้นบนศาล
0: พระอะไรคะ
1: เราก็ยังผมก็จะตอบเป็นพระนู่นพระนี่ครับไม่ใช่ครับพระยานนะครับ
0: พยานค่ะ
1: ก็คือ จริงๆแล้วพยานเนี่ยในคดีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือในต่างประเทศนะครับพยานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลก็ได้แก่เรื่องในคดีทำร้ายร่างกายกันหรือว่าฆ่าคนตายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนเรื่องที่จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับศาลฟังทนายฟังอัยการฟังนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในบัลลังก์ในศาลเนี่ยไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยถูกไหมครับเช่นมีการฆ่าคนตายกันปั๊บผลก็คือคนที่คนฆ่าก็เป็นคนร้ายแล้วใครจะมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าถูกไหมครับบางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
0: อ๋อพยานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไป
1: ใช่มันเป็นเรื่องหลากหลายครับหรือว่าเป็นพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารก็เป็นนะครับหรือว่าเราฟ้องเงินกู้เงี้ยนะครับเงินกู้พยานที่เป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาเงินกู้อันนี้ก็พยานอย่างหนึ่ง
0: ในความเข้าใจของทรายที่เข้าใจมาตลอดคือพยานต้องเป็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถพูดให้การได้
1: ม
0: ัน
1: เรียกเพิ่มไปดีกว่ามีพยานเอกสารเป็นพยานวัตถุอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นมีการเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับมีปอกกระสุนตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไอ้อย่างนั้นก็เป็นพยานเช่นกันนะครับ
0: ก็ถือว่าปอกกระสุนเป็นพยานเหมือนกัน
1: ใช่ว่ามีการยิง

0: ขณะนั้นนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถามเพิ่มไปอีกนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่พอจะพูดได้อย่างงี้นับรวมเป็นพยานได้ไหมคะ
0: เป็นครับก็คือเท่ากับเขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ว่ากฎหมายเรามีกำหนดอย่างงี้ครับคือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะถ้ามันจะเป็นพยานในศาลเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองกันคือจะไม่สามารถจะถามผ่านเด็กได้นะครับอาจจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาเขาจะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับก็แล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องการพิจารณาคดี
1: ค่ะให้เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังกดดัน
0: ใช่เพราะว่าน้องชายอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปในศาลเนี่ยผมเองเป็นทนายความผมก็จะใส่ชุดคุย
1: ใช่ดูน่ากลัวเชียว
0: ดูน่ากลัวมากนะครับท่านอัยการเขาก็ใส่เหมือนผมท่านผู้ว่าสาก็ใส่เหมือนกันผลก็คือพอเด็กเห็นปุ๊บตกใจเรื่องที่เตรียมมางงหมดเลยนะครับกฎหมายก็คือให้เด็กไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยอยู่ข้างๆเพราะเวลาอย่างทนายความเนี่ยเราจะซักถามคำถามเนี่ยเราคงไม่ถามซื่อๆครับเราจะต้องมีคำถามที่เขาเรียกก็ถึงกับ
1: เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
0: ใช่ครับเราจะต้องถามแบบน็อกเอาท์อะครับเพราะฉะนั้นคำถามมันเชื่อเฉือนนะครับถ้าไปถามเด็กโดยตรงเนี่ยเด็กก็อาจจะรับไม่ได้นะครับพอผมถามสักคำถามนึงเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะแปลงคำพูดผมเนี่ยไปถามเด็กอีกทีนึงก็คือเด็กก็จะไม่เห็นหน้าผมเด็กจะอยู่กับนักจิตวิทยาเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทนายต้องคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นล่ามอีกทีนึง
0: ใช่ใช่
1: กับเด็ก
0: แต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับบางทีนักจิตวิทยาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดของผมเนี่ยเพราะเวลาผมถามเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับประเด็นในการเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อคดีผม
1: ค่ะ
0: นะครับนักจิตวิทยาก็พูด
1: อาจจะแปลความหมายผิดพลาดไป
0: ครับผม
1: ก็ไปสื่ออีกความหมายหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามีพยานเป็นเด็กก็จะเป็นเรื่องที่
0: ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่สามารถบันทึกเทปได้ไหมคะตอนที่นักจิตวิทยาถามเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะไรไหมคะ
0: ในศาลเขาบันทึกกันไว้นะครับบันทึกกันไว
1: ้ค่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามที่มีคดีความด้วยนี่มีสิทธิ์รู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นพยานตรงนี้เราต้องปกป้องปกปิดยังไงบ้างคะ
0: ในศาลไทยต้องระบุครับระบุว่าใครจะเป็นพยาน1 2 3 4ต้องทราบ
1: คือยังไงก็คือต้องทราบตัวพยานอยู่แล้วไม่ว
0: ่
1: าเกิดกรณีอะไร
0: ใช่
1: ถึงแม้เราจะกลัวถูกทำร้าย
0: แล้วแต่จะมีเขาเรียกกฎหมายคุ้มครองพยานคืออย่างที่ท่านมีกฎหมายคุ้มครองพยานคือก็จะมีหน่วยงานนึงเนี่ยไปคุ้มครองนะครับก็คือไปคุ้มครองแต่ก็ผมก็ยังดูว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานเขาจะไม่เหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มครองครับคือเขาใช้วิธีการลบชื่อเลยก็คือว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลยนะครับ
1: ก็คือไม่ให้เห็นประวัติเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
0: เป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่จะต้องคือเขาก็น่ากลัวครับเพราะว่าถ้าพยานเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะถูกไปตามล่าได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องกันแต่ในส่วนอีกแถบนึงก็คือผู้ถูกกล่าวหา
0: ครับ
1: ตรงนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ไหมคะถ้าปิดบังพยานเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พยานจริงหรือเปล่า
0: เอาเราก็พิสูจน์ในศาลหมดครับพอเขาขึ้นมาที่ศาลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าทนายฝั่งที่จะได้ถามคนเดียวอีกฝั่งนึงก็มีสิทธิ์ถามนะครับถ้าเป็นทนายที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ถามเรื่องคู่ซึ่งผมว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยามนะคะของคำว่าพยานแล้วว่าพยานเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะคะแล้วก็ใครบ้างอะไรบ้างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปชมละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพยานจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ณสวนหย่อมภายในบ้านเฟิร์นกำลังนั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
3: เฟิร์นทำอะไรอยู่น่ะดูตั้งใจอ่านเชียว
4: จดหมายจากศาลส่งมานะสิ
3: แล้วเขาส่งมาทำไมเหรอเฟิร์น
4: เขาส่งมาบอกให้ญาติฉันไปเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับคดีทำลายร่างกายน่ะ
3: แล้วญาติของเฟิร์นน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
4: ก็อยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละแต่เรากำลังคิดว่าเราจะบอกญาติเราดีไหม
3: ก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่แค่ไปเป็นพยานคงไม่มีอะไรละมั้ง
4: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะก็ตอนเนี้ยญาติของเราเขาบวชอยู่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้แย่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพยานในคดีนี้กับ ไปบวชซะแล้วค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะเป็น

0: พระภิกษุสงฆ์ไปแล้วจะมายุ่งทางโลกได้ไหมคะเนี่ย
1: ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นพยานใครก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆก็เป็นใครก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาจับตรงที่ว่าพระเนี่ยพอเราสมมติเราส่งหมายเรียกไปนะครับท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้
0: อ
1: ัน
0: ที่หนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติจำเป็นต้องมาเหรอคะ
1: ใช่ครับคือคนปกติเนี่ยถ้าเป็นหมายเรียกไปเนี่ยก็ต้องมา
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไม่มาเนี่ยสุดท้ายท่านอาจจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ในกรณีพระเนี่ยพอส่งหมายเรียกไปท่านอาจจะมาหรือไม่มาก็ได
0: ้
1: นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยถ้าท่านเป็นพระแล้วมาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอีกอย่างนึงก็คือพระเนี่ยท่านจะมาเบิกความหรือไม่เบิกความก็ได้
0: เดี๋ยวขอนิยามคำว่าเบิกความนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า
1: เ
0: บิกความคืออะไร
1: คือคำเบิกความหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยสมมติพระเป็นพยานหรือว่าบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลเป็นพยานเนี่ยก็จะมานั่งในถ้าคนเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าก็จะมานั่งในคอกพยานนะครับทนายโจทก็จะถามก่อนนะครับจะถามเสร็จแล้วก็จะมีทนายจำเลยเนี่ยถามซักเรียกแล้วเรียกซักค้านนะครับพระเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะต้องมานั่งในข้อพยานนะครับแต่พระนี่มีสิทธิพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถ้าท่านจะไม่เบิกความก็ได
0: ้
1: ก็คือมาเป็นพยานเนี่ยมาเบิกความตรงนั่งแล้วก็เพื่อเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยจะมาเบิกความก็ได้ไม่เบิกก็ได
0: ้
1: นะครับมีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้พี่วิรัติพูดอย่างนี้แล้วใส่นึกขึ้นมาได้ว่ามีหมายเรียกด้วยเหรอคะพยานเหมือนกับเป็นจำเลยเลย
1: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกพยานนะครับก็คือว่าเวลาที่ผมจะต้องการอ่ะผมในมีคดีนึงเนี้ยแล้วผมเห็นว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขออนุมัติกับศาลเพื่อที่ออกหมายเรียกซึ่งก็จะไปส่งไปที่บ้านนะครับหมายเรียกเนี่ยเขาจะทราบพอทราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้มีเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกับ
1: ก็มีเรียกครับแต่ไม่ตรวจนะครับคือผมเรียกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยแล้วเป็นคดีที่มีความจำเป็นมากๆอย่างเช่นเขาเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับเหมือนคดีกรณีคดีนึงนะครับเป็นคดีฆ่าคนตายเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพยานอยู่คนที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาเป็นชาวต่างประเทศคือเขาเป็นพม่านะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้เขานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ปรากฏว่าเราส่งหมายเรียกตามที่อยู่เขาก็ไม่อยู
0: ่
1: ก็หาไม่ได้ก็ส่งไปขั้นที่2ขั้นที่3
0: ค่ะ
1: นะครับสุดท้ายมันตามไม่ได้ละ
0: ค่ะ
1: ก็จำเป็นต้องไม่มีต้องตัดพยานนี้ทิ้งไป
0: แล้วเมื่อมีหมายเรียกมาแล้วพยานไม่ไปตามหมายเรียกอันนี้มีความผิดด้วยหรอคะ
1: มีครับคือสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะถ้ามันเป็นพยานที่สำคัญมากๆเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับ
0: ค่ะตรงนี้ไซก็งงแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่กลับมีหมายเรียกไม่ไปก็โดนนะคะตรงนี้ไซเลยงงถึงว่าทำไมขั้นตอนกระบวนการไซเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าการมาเป็นพยานไม่ใช่เพราะความที่เราสมัครใจเหรอคะ
1: ครับจริงจริงจริงมันต้องหนึ่งก็คือต้องสมัครใจแหละแต่เพียงแต่ว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันคงไปหาความสมัครใจไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาฆ่ากันหรือว่าเขามีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมีคนเห็นอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องเอาเข้ามาได้ครับถ้าไม่มานี่คือคนร้ายหลุด
0: ค่ะ
1: มันยิ่งเสียหายมากกว่า
0: ถ้าแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมคะปฏิเสธฉันไม่รู้ไม่เห็นจะบอกสมัครพยานไม่ได้
1: ก็ได้เขาทำได้ครับเพียงแต่ว่าคือในบ้านเรามันยังไม่คำนึงถึงสิทธิขนาดนี้ครับ
0: ค
1: ือถ้าเป็นในต่างประเทศการที่ได้มาเป็นพยานในคดีต่างๆเนี่ยหรือได้มาเป็นเขาเรียกคณะลูกขุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรับใช้ชาติของเราเนี่ยการมาเป็นพยานหรือก็แค่จะช่วย
0: เ
1: ราไม่อยากมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของเราก็ไม่ใช่และเกิดเราไปเบิกความหรือว่าให้ปากคำในชั้นศาลแล้วอีกฝั่งเขาจะคิดไงกับเรา
0: ค่ะจะมีการทำร้ายตัดตอนพยานไหมอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะ
1: ครับ
0: ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งนั
1: ้
0: น
1: ไม่มีพอถึงขั้นตอนหนึ่งบางทีผมก็เป็นนะครับเวลาผมเรียกหมายเรียกไปผมก็เข้าใจบางทีเขาไม่มาหรอกนะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเองเราถูกหมายเรียกไปเราก็บางทีเขาไม่อยากมานะครับแล้วก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงไป
0: อย่างนี้ถ้าไม่ไปจนเกิดเป็นหมายจับแล้วพยานต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
1: คราวนี้ต้องไปแล้วครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีหมายจับมันมีปัญหากับเราเลยเราจะเดินทางออกนอกประเทศอย่างผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีหมายจับโชว์อยู่

0: ในตรงตอมอต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จะลำบากนะครับ
1: อันนี้การที่เราปาหมอข้อดีไปประสบเหตุอะไรเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายอย่างนึงเลย
0: ใช่แต่จริงๆถ้าเราสามารถจะให้ความร่วมมือก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยานในด้านอื่นๆอีกนะคะแต่เรื่องราวของพยานยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพยานอีกเราไปรับชมละครในเรื่องที่2กันเลยค่ะ
2: ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเก่งกำลังจะไปเรียนโดยนัดให้เพื่อนมารับที่หน้าปากซอย
3: ฮัลโหลเรากำลังถึงหน้าปากซอยแล้วนะเออไงไว้รับด้วยนะรอที่เดิมนะโอเคโอเคเฮ้ยน้องจะไปไหนครับเสื้อสวยนี่ขอได้ป่ะ
4: ไม่ได้หรอกพี่ผมต้องไปเรียนอ่ะ
3: เฮ้ยขอดีไม่ได้ใช่ป่ะ
4: ทำอะไรพี่อย่านะ
2: หลังจากโดนทำร้ายเก่งไปแจ้งความจนตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ทำร้ายเก่งได
4: ้คนนี้ครับคุณตำรวจที่ทำร้ายผมวันนั้นนะครับ
5: สอบสวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่คุณพอจะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไหมครับ
4: มีครับเป็นลุงขายลอตเตอรี่ในซอยครับ
2: เมื่อคนขายลอตเตอรี่มาถึงก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ
6: คนนั้นนะครับคุณตำรวจ
7: เฮ้ยลุงมั่วเปล่าลุงตาบอดไม่ใช่เหรอตาบอดจะเป็นพยานได้ไง
6: ถ้าจะใส่แว่นดำไม่ได้ตาบอด
7: ฮะอะไรนะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวพลิกผันไปเลยค่ะเพราะว่าคุณคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ตาบอดจริงๆค่ะพี่วิรัติคะ
0: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ใส่แว่นดำมีไม้เท้
0: า
1: ก็จะตาบอดหมดใช่ค่ะถ้ากรณีที่คุณพี่ท่านนี้ตาบอดจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: เราจะสามารถให้มาเป็นพยานได้ไหมคะ
0: คือคนเป็นพยานเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพยานเนี่ยต้องดูเขาเป็นพยานประสบเหตุในเรื่องอะไรนะครับคือเขาอาจจะเห็นนึกออกไหมครับอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่น เราได้ยินคนด่ากันด่าประมาทกันบางทีเราไม่มีเขาเรียกอะไรครับเราไม่เห็นว่าเขาด่ากันเราอยู่ในห้องน้ำนึกออกไหมครับเราอยู่ในห้องน้ำแต่เราได้ยินเสียง
1: ว่ามีคนด่ากันจริงแต่ก็ไม่เห็นหน้าใครด่ากัน
0: ก็ไม่ต่างคนตาบอดถูกไหมครับเราเป็นพยานในฐานะเราได้ยินโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็จริงเนี่ยถ้ากรณีที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเป็นพยานได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได้
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นพยานแต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาเห็น
1: ค่ะ
0: ทั้งที่ความจริงก็ตาบอดอย่างนี้เป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วต้องดูเนื้อหาว่าเขามาเป็นพยานในเรื่องอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะตรงนี้นอกจากตาบอดแล้วถ้าพิการทุพพลภาพแบบอื่นเนี่ยอาจจะหูหนวกหรือแค่ตาบอดสี
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่สามารถเป็นพยานได้ไหม
0: ผมเคยทำคดีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: น่าเป็นเรื่องที่ผมว่าหน่วยมากคือคนเป็นจำเลยเนี่ยนะครับท่านก็ถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ในจ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับตอนแรกผมก็รับคดีมาแบบงงเพราะมีคนเป็นตัวแทนเข้ามาติดต่อผม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าทั้งที่ความจริงแล้วคือแกเนี่ยหูหนวกแล้วก็เป็นใบ
1: ค่ะ
0: คือพูดไม่ได้ก็คือต้องใช้ไปเจอครั้งเดียวผมตกใจเลย
1: ค่ะ
0: คือผมพูดภาษาไทยก็คือพูดเขาไม่ได้อะครับ
1: สื่อสารอะไรไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเขาต้องหาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าล่ามมือครับ
1: ค่ะ
0: วันนั้นสื่อสารจนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เขาเป็นตัวเขาเป็นเองเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นเบิกความเป็นพยานในคดีเขาเอง
1: ค่ะ
0: นะครับระหว่างสื่อสารเนี่ยผมก็สอบถามตลอดซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าลำบากมากเพราะเราไม่เข้าใจภาษาเขาครับจนต้องมีอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพของเขาเนี่ยมาเป็นล่ามภาษามือนะครับแต่ก็ยังดีว่าสุดท้ายเนี่ยคดีถ้าเกิดยังคงต่อสู้คดีกันไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยผมคงลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วพยานเนี่ยทุพพลภาพหรือหูหนวกตาบอดได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็เป็นได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปเป็นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่จะต้องมีล่ามเนี่ย

0: ก็ยิ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับ
1: ครับค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วในกรณีที่พยานอันนี้สะดิ้นบ่อยเลยกับคำให้การ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเราจะสามารถเอาผิดพยานได้ไหมถ้าเขากลับคำให้การแบบนี
0: ้เคยมีอยู่คดีนึงยังจำได้เลยนะครับเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าสามีภรรยา
1: ค่ะ
0: ภรรยาเนี่ยเป็นคนแจ้งความว่าสามีฆ่าคนตายนะครับด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ก็พยานมีอยู่แค่ปากเดียวคือภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็แจ้งความอะไรกันเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะครับพอปรากฏว่าพอขึ้นศาลแล้วภรรยาด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับกลับคำให้การว่าดิฉันไม่เห็น
1: อ้าว
0: นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือว่าพอทางพนักงานอัยการท่านก็หยิบไอ้ตรงที่เป็นปากคำเขาที่ตอนให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดูทางตำรวจก็ทางภรรยาบอกอันนี้ฉันไม่ได้ให้การไว
1: ้แต่ในการให้การต้องมีการเซ็นไม่ใช่หรอคะ
0: ใช่ครับแกก็บอกว่าไม่ได้ให้การแบบนี
1: ้
0: ฉันจำเพิ่งจำได้ตอนนี้ว่าฉันจำไม่ได้
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะเพราะว่าได้เซ็น
0: ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับอาจจะให้เป็นการให้การเท็จอะไรต่างก็ว่านไปนะครับก็มีครับแต่ในคดีของฝ่ายชายที่โดนคดีฆ่าคนตายก็หลุดเลยนะครับ
1: เพราะว่าไม่มีพยาน
0: ไม่มีพยานใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นพยานที่เพิ่มเหลือพยานอยู่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: เขามั่นใจพยานคนนี้มากพอถึงขึ้นไปขึ้นศาลปุ๊บภรรยากลับคำว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเหตุการณ์อ
1: าจจะเป็นความรักความเห็นใจกันใน
0: อันนี้เราไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะสุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติคะย้อนกลับไปถึงขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นพยาน
0: ค
1: ือการที่คนคนนึงจะมาเป็นพยานได
0: ้
1: อันนี้คือเราจะต้องแสดงตัวตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราไปแจ้งความหรือเปล่าคะกับพนักงานสอบสวน
0: คืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นถ้าในคดีของคดีอาญาที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทง่ายๆเลยหมิ่นประมาทเนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาต้องถามว่ามีพยานรู้เห็นไหมนายกอไปด่าจริงไห
1: ม
0: นะครับเราก็ต้องไปหาพยานมาพยานคนนี้ก็เอาคุณเห็นใช่ไหมมาเป็นพยานก็มีการพิมพ์เอกสารว่าคุณเป็นใครแล้วก็เห็นเหตุการณ์ยังไงก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเซ็นชื่อรับทราบเอาไว
1: ้
0: คนนี้เนี่ยครับก็จะมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วย
1: ตรงนี้ก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพยานเราเห็นเหตุการณ์จริงในชั้นของการแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ในชั้นสอบสวน
0: ใช่ครับ
1: เพราะเหตุนี้เองเวลาตามพยานไม่ได้ก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความจับพยานเพราะเขาได้แจ้งความจำงยินยอมเป็นพยานแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเกิดเรื่องราวนะคะหรือว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเห็นนะการทำร้ายร่างกายการหรืออะไรตรงนี้ถ้าเราช่วยได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ควรจะช่วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องราวของพยานก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ตาทองเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีลูกเพียง2คนทาลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวส่วนทิงลูกคนเล็กอยู่ดูแลตาทองก่อนตายตาทองได้สั่งเสียกับทิงว่าให้เปิดพินัยกรรมเมื่ออยู่พร้อมหน้ากัน
3: พ่อเป็นอะไรไป
4: พินัยกรรมอยู่ในตู้นะลูก
5: พี่ทาพ่อท่านสั่งไว้ให้ฉันเปิดพินัยกรรมหลังที่ท่านตายเมื่อเราอยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉันขอเปิดพินัยกรรมที่พ่อทำไว้เลยนะ
6: เออรีบๆเอามาเปิดเลยงานฉันเยอะต้องรีบไปสนามม้าอีก
2: เมื่อเปิดพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือของพ่อออกทาถึงกับโวยวายที่ตนเองได้เพียงเงิน 100,000 บาทซึ่งน้อยกว่าน้อง
6: เฮ้ยพินัยกรรมอะไรทำไมฉันได้แค่นี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วเอามาอ้างพยานก็ไม่มีคอยดูนะฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันจะไปฟ้องศาลเอาส่วนของฉันคืนมา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเงินทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้แต่พี่น้องก็ยังเกิดข้อพิพาทกันเลยค่ะพี่รัฐคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะพี่น้องเริ่มไม่เชื่อใจกันแล้วว่า

0: พินัยกรรมอันนี้เป็นของจริงคุณพ่อเขียนด้วยมือด้วยนะคะและอีกอย่างนึงไม่มีพยานด้วยตรงนี้จะตัดสินปัญหายังไงดีคะ
1: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมีหลากหลายแบบมากนะครับพินัยกรรมบางคนก็ไปทำกันที่อำเภ
0: อ
1: ก็มีอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานนี่แหละ
0: ตรงนั้นสำหรับกรณีไม่มีทนายหรือเปล่าคะ
1: บางคนก็เพื่อความสะดวกอะไรเงี้ยบางทีแต่ไปให้เจ้าหน้าที่มันก็ไม่สะดวกครับมันมีอีกแบบนึงก็คือการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับนะครับซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเขียนด้วยมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับแต่ถ้าบางส่วนอย่างเช่นเป็นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าผมพิมพ์ขึ้นมาตามความต้องการของลูกความนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาท่านก็มีหน้าที่แค่เซ็นชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีอีกแบบตรงนี้ต้องมีพยานสองคน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนโดยมือ
0: ของคุณพ่อเองเลย
1: ครับมีผลตามกฎหมายแน่นอน
0: ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้รับมรดกไปก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
1: ก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพราะว่ามันเป็นบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้ดูบางทีก็ไม่อยากให้ทนายดูเหมือนกันแกก็เขียนแกเรื่อยเลยแกเขียนปุ๊บปุ๊บก็เขียนได้ก็ใช้ได้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าไปโต้แย้งกันว่าเป็นลายมือคุณพ่อจริงหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าคนอื่นเขียนอะไรก็เป็นคดีพินัยกรรมเนี่ยเยอะมากบางทีก็ปลอมมาทั้งฉบับก็
0: ม
1: ีเพราะบางทีบางเรื่องก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพ่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่บางทีพินัยกรรมก็มีเป็นเรื่องหนึ่ง
0: อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นลายมือจริงลายมือปลอมยังไง
1: ค
0: ะอันนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1: ก็ต้องมาดูกันว่าลายมือเป็นยังไงเพราะลายมือของเราเนี่ยมันแยกออกได้นะครับมันแยกแตกต่างได้น
0: ะครับพี่รัฐเคยเจอคดีไหนที่ต้องพิสูจน์ลายมือเลยไหมคะ
1: เยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเซ็นจริงไม่เซ็นจริงเนี่ยแล้วจะมีกองพิสูจน์หลักฐานประเทศไทยเนี่ยก็จะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าชัดเจนมากนะครับมันก็เพียงแค่บอกว่าคล้ายๆ
0: ไม่ตรงนี้เราไปพิสูจน์ได้ที่ไหนนะคะ
1: กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยครับก็จะมีกองเขาก็เป็นของตำรวจนะครับเขาก็จะดูลายมือลายเซ็นอะไรต่างๆให้นะครับ
0: ค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการเขียนด้วยลายมือไปแล้วในกรณีที่ใช้การพิมพ์ค่ะ
1: ครับ
0: กรณีนี้ก็คือจำเป็นต้องมีพยานละ
1: ใช่ก็คือเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองทั้งฉบับก
0: ็
1: เป็นการทนายมาปุ๊บช่วยให้คนนี้เท่านี้ช่วยครับคนนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผมในฐานะเป็นทนายเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็พิมพ์
0: ค่ะ
1: นายคนนี้ข้าพเจ้านู่นนั่นนี่นะครับตกลงว่าจะยกบ้านหนึ่งหลังให้กับนายกบ้านที่สองให้กับนายขอนะครับแล้วก็พยานนี่ก็จะเซ็นว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้เซ็นทำแบบเนี้ยได้ดูแล้วคนที่ผู้ทำพิธีกรรมเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
0: ค่ะและจำนวนของพยานนี้ต้องมีกี่ท่านในการ
1: สองท่านครับ
0: สองท่านพอ
1: ครับ
0: แล้วท่านในกรณีแบบไม่มีเลยจริงๆให้ทนายความเป็นพยานด้วยได้ไหมคะ
1: ก็เป็นได้ครับเป็นได้แต่ผมจะมักจะบอกลูกความว่าผมไม่ค่อยอยากเป็นทนายเพราะว่าเป็นพยานในนั้นเพราะว่ามันมีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องเป็นอะไรเป็นคนมาเบิกความเป็นคนมาเป็นทนายความนะครับอยากจะหาคนที่เป็นพยานที่ยังอายุน้อยๆหน่อยนะครับอย่าอายุมากเพราะว่าสุดท้ายเกิดต้องพิสูจน์กันแล้วเขาก็เสียกันหมดแล้ว
0: ถ้าเป็นไปได้เลยก็ควรหาคนอื่นดีกว่าที่จะเป็นทนายความ
1: และพยานเนี่ยในกฎหมายก็ห้ามเป็นคนที่มีส่วนได้เสียเช่นเป็นผู้ที่รับมรดกก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ใจสงสัยเลยในเรื่องของอายุค่ะ
1: ครับ
0: อายุนี่มีจำกัดไหมคะการเป็นพยานว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่คือหลักแล้วควรจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
0: อันนี้คือในส่วนของเรื่องมรดกพยานของมรดกนะ
1: ใช่แต่พยานในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างนะครับคือหนึ่งตาบอดหูหนวกไม่ได้นะครับ
0: ห้ามตาบอดหูหนวก
1: ใช่ครับเพราะว่าตาบอดคุณจะอ่านเอกสารไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมครับคุณจะเป็นพยานใครไม่ได้เลยนะครับ
0: แล้วก็มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะเรื่องอายุต้องบรรลุนิติภาวะไหม
1: บรรลุส่วนใหญ่เขาจะให้บรรลุนิติภาวะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเบิกความในกรณีที่เกิด
0: ข้อพิพาทขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพยานนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับพยานในวันนี้กันไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราได้โดยตรงเลยค่ะที่ LINE แล้วก็ Twitter ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราด้วยค่ะที่มาไขข้อข้อง

ใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับได้เวลาตลอดหาเรื่องต้นรายการแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของผมเองมาหาแขกรับเชิญร่วมพูดคุยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้วก็รวบรวมคำถามส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตและก็สวยงามมากๆเลยครับลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นพระปรางทั้ง5ปรางนะครับโดยเสาหลักเมืองจะอยู่ในปรางองค์ใหญ่ตรงกลางครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วก็อย่าลืมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
2: เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาทำงานละผมคุยกับแขกรับเชิญคนแรกเลยดีกว่านะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของพี่พัฒน์เป็นยังไงวันนี้เล่ามาได้เลยครับ
3: เล่าเรื่องซื้อบ้านนะคะ อยากได้บ้านสักหลัง
2: ครับ
3: ก็เลยไปเจอป้ายเขาเขียนไว้ว่าขายบ้าน
2: ครับ
3: ก็เลยไปถามเขาดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าอยากได้บ้านหลังนี้จังก็เลยไปหาเจ้าของบ้าน
2: เขาขายราคาเท่าไหร่
3: 950,000
2: เป็นบ้านมือ2
3: บ้านมือ2
2: 950,000 นะฮะก็ราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไป
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วทําไงต่อฮะตกลงซื้อกันเลยมั้ย
3: ก็เรายังไม่มีเงินสดไงคะ
2: อ๋อครับ
3: ก็เลยต้องไปติดต่อธนาคาร
2: แต่เจ้าแบงค
3: ์ค่ะก็ทำรายบัญชีรายรับรายจ่าย
2: ครับ
3: พอดีเจ้าของบ้านเนี่ยฉันรู้จักกับคนทำงานธนาคารนะเธอต้องไปหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนมีเส้นสาย
3: ค่ะเราก็มีรู้จากเราเพราะความอยากได้บ้าน
2: ครับ
3: เราก็เลยให้มาเจอกันนัดกันมาเจอแล้วก็มาทำสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนที่เขามาเจอเราที่ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเขาที่ธนาคารใช่ไหม
3: ไปค่ะไปที่ธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าของเธอผ่านแล้วนะแต่หนูบอกว่าหนูส่งได้แค่เดือน 6,000 เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนละ 6,000 นะเขาว่าอย่างงี
2: ้ก็ส่งได้ 6,000 ก็แปลว่าตกลงไม่มีปัญหาไปทำเรื่องที่ธนาคารด้วยนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆน
3: ะ
2: ไม่ใช่ตัวปลอมมาหลอกนะครับแล้วไงต่อครับ
3: แล้วตอนนี้พอถึงเวลาเขาบอกว่าได้แน่นอนหนูก็เลยเอาเพื่อนไปก็พอว่ากลัวโดนเขาหลอกกลัวไปโดนเซ็นอะไร
2: เอาไปช่วยดู
3: ให้หน่อยไม่มีเพื่อนพอเขาไปดูพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องรอโทรถามเขาก่อนว่าได้หรือเปล่า
2: เมื่อกี้บอกได้แล้วนี
3: ่เมื่อกี้บอกได้ค่ะเขาบอกว่าได้ส่งเดินรับรองไม่มีปัญหาจัดการให้
2: แต่พอพาเพื่อนมารอบหลังนี่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
3: เ
2: ปลี่ยนว่าง่ายเริ่มอึกอักแล้ว
3: เขาโทรไปหาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ายอดรายรับรายจ่ายหมายถึงว่าเงินแบบเราทำงานตัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านนะอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ว่าง่ายเหมือนหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามันมีน้อยไปกลัวเราส่งไม่ไหวว่างั้น
3: เขาบอกส่งไหวเปล่าเอาถ้า 6,000 หนูส่งไหว
2: เราก็ยืนยันว่าเราส่งไหว
3: แล้วไปมาเขาบอกว่าต้องส่งต้องทำประกันด้วยนะเขาว่าอย่างเง
2: ี้ยประกันอะไรครับ
3: ประกันแบบประกันบ้านประกันแบบหนูตายไปใช่ไหมตายไปแล้วก็จะได้มีค่าบ้านค่าอะไรเขาหักประกัน
2: เขากลัวว่าไม่มีใครจ่ายเงินต่อเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ย
3: เพราะว่าเราทำซื้อขายคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ
2: ครับแล้วต้องเพิ่มเงินเป็นเท่าไหร่ครับ
3: ตอนแรกเขาก็บอกว่าเพิ่มเงินทั้งประกันด้วยประกันแล้วก็ไอ้อะไรนะค่าบ้านเป็น 8,000 นะคะ
2: จาก 6,000 เพิ่มเป็น 8,000
3: เป็น 8,000 แล้วไอ้ค่าประกันส่วนแรกเนี่ยต้อง 20,000
2: อ๋อคือต้องจ่าย 20,000 ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ 8,000 นะครับ
3: หนูก็เลยตัดสินใจไม่เอาค่ะ
2: อ๋อไม่เอาแล้ว
3: ไม่เอา
2: เพราะโหเยอะไปนะ
3: เยอะไปเพราะว่ารายได้หนูมันไม่เกินขนาดนั้นไง
2: หนูก็ถือว่าตัดสินใจรอบคอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเกินตัวไป
3: ค่ะแต่หนูก็กุ้มใจอยู่นะกลัวแบบเราเซ็นไว้ว่าเราทำประกันกับเขาไว้ใช่ไหมทำประกันกับเขาไว้ว่าจะจ่ายเขาเดือน
2: ละ8,000
3: ค่ะที่ว่าส่งที่ว่า 20,000 นะคะครั้งแรกอะไปเซ็นรับไว้ว่าจะทำประกันกับเขาไปมาเรายกเลิกแล้วเราขอใบที่เราเซ็นน่ะคืนเขาบอกว่าให้ไม่ได้หนูกลัวไอ้ตรง ที่เราเซ็นประกันกับเขาอ่ะ
2: ครับ
3: กลับมาตีคืนหมายถึงเราเป็น
2: เขาเข้าใจแล้วพี่พัฒน์เซ็นมานานยัง
3: ก็ประมาณเกือบ จะ4ปีแล้วค่ะ
2: อ้าวแล้วหลังจากนั้นเขามีการ
3: ไม่มีค่ะ
2: พอดีหนู
3: ย้ายมาจากระยองมาอยู่สระแก้ว
2: แล้วเขามีการส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาเรื่องเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: แล้ว 20,000 นั้นจ่ายยัง
3: ไม่จ่ายค่ะ
2: ก็ไม่ได้จ่ายด้วย
3: ไม่จ่ายแต่กับความคิดไงว่าเราไม่รู้กฎหมาย
2: คือเรากังวลถ
3: ึ
2: งเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่เคยไปเซ็นไว้แล้วเอกสารก็ไม่ได้คืน
3: เขาไม่ให
2: ้แต่ตอนนั้นดันมือไวไงเซ็นไปก่อน
3: เขาบอกไม่มีปัญหารับรองฉันไม่เอาไปทำอะไรเขาพูดอย่างนี
2: ้เซ็นไปก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้เอกสารคืนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการทวงถามเงินแต่อย่างใดบ้านก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของบ้านอีก
3: ค่ะไม่เอา
2: อาจจะขายคนอื่นไปแล้วก็ได้ตอนนี
3: ้
2: แต่เรามีความกังวลใจนะฮะพี่ทนายว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเอกสารที่เราเคยเซ็นไว้เนี่ยจะย้อนกลับมาทำอะไรเราได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณวิพัฒน์ที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันขอบคุณมากๆเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าในช่วงทนายคลายฉงน
4: พัดอยากได้บ้านเป็นของตัวเองและบังเอิญไปพบกับบ้านที่ติดประกาศขายไว้จึงโทรไปสอบถามโดยบ้านราคา 950,000 บาทพัดจึงจะทำการกู้ธนาคารเจ้าของบ้านจึงนัดพัดมาคุยและทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนรู้จักเพื่อที่จะทำเรื่องผ่านง่ายๆโดยตกลงกันว่าให้พัดจ่ายเงินเดือนละ 6,000 บาทตามที่พัดบอกว่าสามารถจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเรื่องการกู้ของพัดผ่านแล้วต่อมาพัดพาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้เพื่อนช่วยดูเอกสารที่จะเซ็นสัญญาเพราะกลัวว่าจะโดนหลอกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาและแจ้งกับพัดว่าจะต้องทำประกันด้วยซึ่งจะต้องเพิ่มเงินเป็น 8,000 บาทต่องวดและจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอีกเป็นจำนวน 20,000 บาทพัดเห็นว่าจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผ่อนไหวจึงยกเลิกการทำสัญญาและขอเอกสารที่เซ็นคืนแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่คืนให้พัดจึงกลัวว่าการนำเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม่
1: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่พัดนะคะที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของการซื้อบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีปัญหาข้อข้องใจนะคะที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะมาที่เรื่องแรกก่อนที่ใส่อยากจะรู้ก็คือเรื่องเจ้าตัวสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้พี่พัฒน์ไม่ได้ซื้อบ้านคือเรื่องของเงินประกัน
6: ครับ
5: ซื้อบ้านเราต้องมีเงินประกันอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะ
6: คือเดี๋ยวนี้การซื้อบ้านในลักษณะหลังๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภัยนะครับประกันชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้คือเขาคงเห็นว่าคนตายกันเร็วนะครับก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันอาจจะผ่อนแล้วเพราะว่าระยะทางมันนานมากเดี๋ยวนี้ผ่อนบ้านเนี่ย30ปีมันนานจริงๆนะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันลงก่อนนะครับเขาก็ใช้วิธีการประกันชีวิตนะครับพอคล้ายๆว่าน้องก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเสียชีวิตลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเงินก้อนตรงนี้ครับเขาก็จะผ่อนจ่ายให้น้องทั้งหมดก็คือจนจบครบบ้านนี่แหละ
5: อ๋อคือประกันจะจ่ายให้จนครบเลยแล้วตรงนี้บ้านใครจะได้คะ
6: ก็จะเป็นตกเป็นของทายาทของคนนั้นไป
5: ก็คือทายาทไม่ต้องเหนื่อย
6: ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
5: เลย
6: นะครับมีนี่หลายๆลูกความผมหลายคนก็ทำอย่างนี้เยอะนะครับคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับแต่เขาทำประกันไว้คือตอนแรกพ่อแม่ก็เดือดคิดว่าคงต้องเดือดร้อนน
5: ะ
6: แต่บังเอิญว่าทำประกันชีวิตในส่วนการตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเงินจำนวนนี้ก็ไปเขาเรียกไปครอบเวอร์กับหนี้ทั้งหมดของบ้านอ
5: ัน
6: นี้จบลงในเรื่องกับการประกันชีวิต
5: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
6: กรณีต่อมาครับก็คือเรื่องของการประกันพวกอัคคีภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือในปีแรกของการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีให้การทำประกันอัคคีภัยซึ่งนี้ก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องทำนะครับ
5: เมื่อสักครู่นี้ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคะ
6: ก็มีทั้งทุกแบบครับอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรายปี นะครับคือจ่ายปีนึงเนี่ยเพื่อที่มันจะคือตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณยอดก่อนนะครับว่าจะต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะครอบเวอร์กับในส่วนของบ้านนะครับ
5: ประกันชีวิตเป็นประกันภาคบังคับที่คนซื้อบ้านทุกคนแล้วธนาคารสามารถบังคับให้เราทำได้หรือเปล่า
6: คะจริงๆมันคล้ายๆไกลๆต้องบังคับแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบงก์ตัวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเสียชีวิตกันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยถ
5: ้
6: าคุณเสียชีวิตลงบ้านไม่มีใครผ่อน
5: ใช่
6: นะครับผลก็คือก็ต้องถูกยึดมันก็ยิ่งเสียประโยชน์มากกว่า
5: ะ
6: นะครับทั้งนี้มีการตรงนี้เข้ามาเยียวยาเนี่ยนี่เป็นการที่มีประโยชน์มากนะครับ
5: ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับทางธนาคารก็แบ่งส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยแบกรับแบกรับภาระไปในส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ในกรณีนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ทายาทไม่ต้องมาชำระค่าผ่อน
6: ไม่งั้นเหนื่อยไม่งั้นเหนื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชำระเท่าไหร่ยังไง
5: เหมือนเป็นมรดกเลย
6: ครับ
5: ใช่มองในแง่ที่เป็นเรื่องสมมุติที่อาจจะเลวร้ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากมีพ่อแม่คนใดอะค่ะที่แบบอยากจะให้บ้านผ่อนไม่ไหวแต่อยากให้บ้านกับลูก
6: ครับ
5: แล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ล่ะคะ
6: ครับ
5: ตรงนี้ยังจะได้บ้านอยู่ไหมคะ
6: ตรงนี้เนี่ยครับต้องมาดูว่าในสัญญามันเขียนว่าไงคือถ้าในกรณีที่เป็นการเขาเรียกอะไรในกฎหมายเขาเรียกฆ่าตัวเองตายเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นในสัญญาบอกว่าห้ามฆ่าตัวเองตายก่อน2ปีเงี้ยแล้วไปฆ่าตัวเองจะไม่ได้
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คนคงไม่คิดจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีทำก็คือในสัญญาเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะคุ้มถ้าในกรณีที่มีการไปฆ่าตัวเองตายก่อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได
5: ้เพราะชีวิตนี่ย่อมมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆอยู่แล้ว
6: ใช่

0: ค่ะมาที่ปัญหาของพี่พัฒน์กับมาที่ปัญหาพี่พัฒน์อีกพี่พัฒน์เนี่ยเดี๋ยวพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ธนาคารตอนแรกบอกว่าผ่อนชำระประมาณ 6,000 บาทอันนี้คือพี่พัฒน์ไหวแล้วมันเพิ่มมาถึงเดือนละตั้ง 2,000 บาทแถมมีก้อนแรกอีกนะคะ 20,000 พี่วิรัตมองแล้วนี่เป็นเงินประกันอะไรคะ
1: น่าจะเป็นทั้งประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแหละนะครับอาจจะรวมๆกันซึ่งมันก็เยอะอะครับแต่ปัญหาคือมันก็จะมีประโยชน์ที่บอกผมบอกครับถ้าแต่ถ้าเราไม่เอานะครับก็ต้องไม่เอานะครับ
0: ค่ะเรื่องราวที่พี่พัฒน์นะคะกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนที่จะตกลงซื้อได้มีการเซ็นสัญญายินยอมไปแล้วว่าจะทำประกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ในภายหลังรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะผ่อนต่อ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ทำต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรับรองแล้วว่าจะเนี่ยจ่ายเงิน 20,000 เนี่ยเพื่อเป็นเงินประกัน
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่คืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่คืนอีกต่างหากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะนำมาฟ้องร้องพี่พัฒน์ได้ในคราวหลังไหมคะที่พี่พัฒน์กังวลอยู่ค่ะ
1: คืออย่างนี้การทำประกันชีวิตเหมือนน้องทรายก็ได้นะครับหรือพี่เองก็ได้ทำประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่พอใจภายใน45วันเนี่ยเราสามารถขอยกเลิกได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิน45วันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะถูกหักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่สามารถยกเลิกได้นะครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะไม่คืนเอกสารเราในการ
1: เรายื่นตรงกับทางบริษัทนี่เลยครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเขารู้กฎหมายนี้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เราขอยกเลิกภายใน45วันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
0: แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมคืนเอกสารพี่พัฒน์สามารถไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ไหมคะ
1: ก็สามารถทำได้ครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้องเรียนก็ส่วนใหญ่เขาดำเนินการให้หมดนะครับเพราะบริษัทประกันหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เขาก็ร้องเรียนปุ๊บบริษัทแม่เขาก็มาดำเนินการให้ครับ
0: ค่ะโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพี่วิรัตมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีคนค้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องดูกำลังกระเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็ดูงานที่เราทำด้วยเพราะว่าในระหว่างเส้นทางในการผ่อนชำระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับเดี๋ยวนี้ผ่อนกันถึง30ปีซึ่งระหว่างทาง30ปีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันมีเรื่องอะไรมากมายเช่นเราเสียชีวิตแล้วก็หรือว่าจะระหว่างทางก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยควรหนึ่งก็คือควรจะดูกระเป๋าตัวเองสองก็คือต้องทำประกันด้วยนะครับประกันที่ส่วนใหญ่แบงก์ก็จะบังคับให้ทำแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
0: ค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันจากคุณตูนเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะฮะตอนนี้มาคุยกับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนว่าเขามีปัญหาอะไรน้องก๊อฟสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อยครับ
3: คือว่าวันหนึ่งนะครับผมไปกับพี่ไปทำงานกับพี่ก็พาทำงานพอตกเย็นมาผมก็ได้รับค่าแรงผมก็กำลังจะกลับบ้าน
2: ครับ
3: แล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งผมบังเอิญว่าเกิดหิวน้ำหิวขนม
2: ครับ
3: ผมก็เลยมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวในกระเป๋าครับผมก็เลยเดินไปซื้อแล้วเขาก็ทอนตังค์มาให้แต่ผมไม่ได้ดูไงครับผมไม่ได้ดูว่าครบหรือเปล่าผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าผมก็กลับบ้านไปพอผมถึงบ้านผมก็คิดว่าตังเขาทอนหรือเปล่าอยู่ร้านค้าผมก็ล้วงตังที่เขาทอนออกมาให้นับดูพอผมกำลังนับไปผมไปเจอแบงค์หนึ่งซึ่งเป็นแบงค์500
2: ครับ
3: คือว่ามันไม่มีแถบสีน้ำเงินเลยสีเงินเนี่ยพี
2: ่อ๋อแถบฟลอยสีเงินที่จะคาดระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ
3: ใช่ครับคือมันไม่มีตรงนั้นผมก็เอะใจแล้วเอ้ามันนี่มันแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงวันต่อครับวันต่อมาผมก็เลยไปธนาคาร
2: ครับ
3: ไปธนาคารผมก็เอาแบงค์นั้นให้เขาดูเขาก็เอาเข้าเครื่องสแกนเขาก็บอกว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์จริงจะแลกไหมน้อง
2: อ้าวแล้วทำไมมันไม่มีแถบสีเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไง
3: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องครับที่พิมพ์ไม่ติดครับ
2: เป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะแบบว่าหลุดไปหรือว่าไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านขายของเนี่ยไม่ได้ทอนแบงค์ปลอมมาให้นะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นแบงค์จริงนะ
3: เป็นแบงค์จริงครับ
2: แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงต่อ
3: เจ้าหน้าที่ครับผมก็เลยแลกเขาก็เลยให้ผมเกินมา500แต่มีแถบสีเงินนะครับแถบฟอยสีเงิน
2: คือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลยครับนี้เป็นธนบัตรที่สมบูรณ์แบบแล้ว
3: ครับ
2: นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็
3: ครับก็

0: กลับบ้านแบบอุ่นใจยิ้มนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็อยากรู้เรื่องแบบว่าถ้าสมมุติผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่าดูแบงก์ปลอมเขาดูกันยังไง
1: เออเนอะ
0: ครับผมอยากรู้ครับว่าดูแบงก์ปลอมนี่เบื้องต้นนี่เขาดูกันยังไงครับ
1: จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเผื่อได้แบงก์ปลอมมาอันนี้โชคดีที่เป็นแบงก์จริงที่ชำรุด
0: ครับ
1: ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใช้งานได้ตามกฎหมาย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นแบงก์ปลอมล่ะจะดูยังไง
0: ใช่ครับ
1: อยากรู้อะไรอีกไหมครับก
0: ็ถ้าเกิดว่าผมได้แบงก์ปลอมมาผมจะสามารถไปแลกคืนได้ไหมคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นแบงก์จริงนะฮะธนาคารก็ให้แลกแต่ถ้าใบนั้นเนี่ยเผอิญเป็นแบงก์ปลอมล่ะจะสามารถไปแลกกับธนาคารได้หรือเปล่านะฮะว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับน้องก๊อฟครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โชคดีนะฮะที่ได้แบงก์จริงมานะครับ น้องก๊อฟเนี่ยอยากทราบครับว่าแล้ววิธีการดูแบงก์ปลอมกับแบงก์จริงเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าสมมติแบงก์ที่ได้มาวันนั้นเนี่ยเป็นแบงก์ปลอมล่ะธนาคารจะให้แลกไหมและพี่ธนาวิรัติครับผมเนี่ยอยากรู้เองสมมุติว่าเราได้แบงก์ปลอมมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไปซื้อของอ่ะเราผิดไหมอ่ะเราจะติดคุกไหมตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้เจตนาใช้แบงก์ปลอมนะแต่ร้านทอนมาให้เราแล้วเราเดินไปใช้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยผิดไหมครับรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วไปชมในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ธนาวิรัติในช่วงทนายคลายสงวนครับ
2: ก๊อฟไปรับจ้างทำงานกับพี่ชายพอตกเย็นมาก็ได้ค่าแรงเป็นแบงค์พันหนึ่งใบเมื่อผ่านร้านขายของก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาจึงหยิบแบงค์พันใบเดียวที่มีจ่ายไปด้วยความรีบหลังจากได้เงินทอนจึงไม่ได้ตรวจสอบพอมาถึงบ้านขณะที่ก๊อฟนำเงินทอนมาตรวจนับก็เกิดสะดุ้งกับแบงค์500เพราะแบงค์ใบนี้ไม่มีแถบสีเงินที่ซึ่งปกติจะมีอยู่บนแบงค์ก๊อฟจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นแบงค์ปลอมวันต่อมาจึงรีบนำแบงค์ไปให้ธนาคารช่วยตรวจสอบเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นแบงค์จริงแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิตจึงแลกแบงค์ใหม่คืนให้กับก๊อฟก๊อฟจึงสงสัยว่าหากเป็นแบงค์ปลอมและก๊อฟนำไปซื้อของจะมีความผิดหรือไม่หรือนำมาแลกคืนจะได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัติน้องแบงค์โชคดีไปเป็นธนบัตรจริงแต่เป็นธนบัตรที่ไม่เหมือนใครแปลกเพราะว่าขาดเจ้าแถบสีเงินไปเป็นไซส์เก็บไว้นะไว้เป็นที่ระลึกเน
4: า
3: ะ
4: แล้วไม่ใช้ใช่ไหม
3: ถ้าเด็ดร้อยก็คงต้องใช้ค่ะแต่ก็อยากเก็บไว้เนาะมันแปลกแล้วก็เป็นของจริงด้วยตรงนี้นี่มีการผิดพลาดกันได้ด้วยเหรอคะในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย
4: คือคงมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคือทุกอย่างในโลกนี้ครับเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรต่างเวลามีการซ่อมเขาเรียกมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกเออร์เลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตเท่านั้นเองนะครับ
3: ถ้าเพราะอย่างนั้นถ้าเจอธนบัตรแปลกๆก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะพูดถึงการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบธนบัตรพี่วิรัติมีวิธียังไงที่จะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าอันไหนธนบัตรจริงอันไหนธนบัตรปลอม
4: เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ายากจริงนะครับผมเองเนี่ยเคยทำคดีลักษณะเนี้ยนะครับคดีที่เป็นลูกความแล้วกันเขาขับแท็กซี่นะครับจำได้เลยว่าเขาไปรับเงินจากฝรั่งมาพอดีตอนนั้นมันมืดๆเขารับธนบัตรมา2ใบก็คือเป็นแบงค์พัน2ใบนะครับแกก็เอามาแกก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอยื่นไปให้ทางคนขายลอตเตอรี่บอกของปลอม
3: คนขายลอตเตอรี่ก็เก่งเนาะดูรู้เลย
4: เขาดูเขาจับอะไรดูรู้นะครับว่าของปลอมแท็กซี่บอกเฮ้ยมันจะปลอมได้ไงก็ฉันรับมาจากฝรั่งก็เลยเดินไปอีกร้านนึง
3: อ้าว
4: ไปซื้ออีกร้านนึง
3: ตอนนั้นเขาเชื่อหรือยังคะว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยปลอมหรือจริ
4: งก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วว่าปลอมอ่
3: ะ
4: นะครับเขาเดินไปซื้อร้านหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ถูกจับ
3: อ้าวทำไมถูกจับล่ะคะต้องมีคนแจ้งความใช่ไหม
4: ใช่มีคนแจ้งความตำรวจก็มาจับเขาครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้แบงค์ปลอม
3: อ้าวเหรอคะใช่ร้ายแรงไหมคะคดีการใช้แบงค์ปลอม
4: ก็มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าประเด็นของผมก็จะกำลังจะบอกว่าแล้วมันตรวจสอบยากไหมก็วันนั้นในขณะที่อยู่ในศาลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าแบงค์ปลอมที่ว่าเนี่ยแต่แบงค์จริงผมควักแบงค์จริงออกมาเลยนะ
3: ค่ะ
4: แล้วมาตรวจโหมันเหมือนกันแบบ
3: เหมือนมาก
4: ที่สุดเลยครับวิธีที่ผมเห็นธนาคารเขาใช้กันนะครับที่เวลาตรวจสอบที่ดีเนี่ยเขาใช้ไอ้รังสีเรียกแสงสีม่วง
3: ต้องเป็นเครื่องต้องซื้อเป็นเคร
4: ื่อง ใช่ใช่เขามีเครื่องเขาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับรู้สึกมาจากจีนแดงก็จะไม่แพงมาก
3: อ๋อมีขายแล้ว
4: ใช่

0: ใช่
1: ใช่
0: ก็ส
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ารถตรวจสอบได้
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ผมว่าก็ถ้าใครเป็นร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อไว้เถอะ
1: ค่ะ
0: นะครับไปตรวจเพราะว่าลำพังมือเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่เคยรู้เลย
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ลองมาแล้วรู้สึกว่าม
1: ันเหมือนกันมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไห
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ่
0: ่
1: เนาะยิ่ง
0: เ
1: ป
0: หม
1: ล
0: ื
1: ออ
0: น
1: มไป
0: ม
1: เห
0: าม
1: ื
0: ก
1: อน
0: เล
1: ก
0: ย
1: ัน
0: บ
1: น
0: าง
1: ะ
0: ทีเราตามไม่ทันจริงนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ับ
1: ะค่ะแล้วถ้าคุณคนเนี้ยที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าร้านแรกรับไปแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งความเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีแบบที่เขาไปซื้อร้านที่สองไหมคะ
0: อาจจะไม่ถูกหรือว่าถ้าถึงถูกก็ต้องก็มีข้อต่อสู้เพราะไม่รู้
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ร้านที่สองที่ไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือแบงค์ที่มีข้อสงสัยอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่คุณไปใช้แบงค์ปลอมเงี้ยแสดงว่าคุณมีเจตนาละ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาที่เข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ต้องดูเรื่องเจตนาตลอดนะครับ
1: ค่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือสืบได้ว่าเขามีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมจริง
0: ผมเลยแนะนำให้เขารับสารภาพไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคือครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีนะ
1: ค่ะ
0: แต่มาดำเนินคดีครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เขารับสารภาพแล้วผลเป็นยังไงต่อคะชีวิตเขา
0: ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรการใช้แบงค์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเหมือนกันนะนะครับเพราะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเจอแบงค์ปลอมเราต้องใช้ไหม
1: ค
0: ือคำตอบก็คือผมก็จะไม่ใช้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะไปสมมติว่าพี่ใช้แบงค์ให้น้องสายเนี่ยน้องสายก็ไปใช้ต่อมัน
1: เหมือนเราโกงเขาเนาะ
0: ใช่มันเดือดร้อนนะครับผมที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับก็จะพับเก็บหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเดือดร้อนอย่างเช่นถ้าให้พี่ให้น้องไปแล้วน้องเอาไปใช้จ่ายแล้วเกิดใช้ไม่ได้เงี้ยมันก็เสียหายนะครับ
1: ก็เหมือนเราไปโกงเงินเขาเลยถ้าแบงค์พันก็เหมือนเรา
0: ใช
1: ่
0: เพราะบางทีถ้าคุณไปซื้อของแม่ค้าเงี้ยแม่ค้ากำไรอยู่วันละ1,000เนี่ย
1: เช้ากินข้าว
0: ตายเลยเพราะว่าเราเอาแบงค์ปลอมให้เขาเนี่ยเขาเสียหายแน่นอนนะคร
1: ับ แล้วถ้าแม่ค้าเขารับไปแล้วโดยที่ไม่รู้แล้วไปที่ธนาคารไปแลกเงินตรงนี้ธนาคารจะยอมรับแลกไหมคะ
0: ไม่ยักก็ต้องไม่รับแลกครับเพราะยิ่งธนาคารเขามีเครื่องตรวจสอบมากกว่าเรานะครับก็คงไม่รับแลกก็แม่ค้าก็ต้องถูกคืน
1: จะถูกเอาผิดเลยไหมคะถ้า
0: เขาไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแม่ค้าไม่รู้แต่ถ้าในกรณีที่แม่ค้ารู้แล้วยังทำเนี่ยก็แสดงว่ามีเจตนา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วผู้มีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมเขาจะได้รับโทษที่เป็นช่อโกงหรือว่ายักยอกทรัพย์
0: ไม่ครับมันเป็นการผิดการใช้ธนบัตร
1: อ๋อเป็น
0: ธนบัตร
1: กฎหมายของเกี่ยวกับธนบัตรเลยใช่ไหมคะ
0: เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับ
1: การใช้ธนบัตรมีความผิดแค่นี้แล้วในส่วนของผู้พิมพ์ธนบัตรเลยนะคะลายใหญ่เลยที่มีเครื่องพิมพ์มีอะไรเรียบร้อยอ
0: ันนี้โทษหนักเลยนะครับโทษเยอะเลยนะครับแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันเริ่มผลิตอย่างเช่นผลิตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผลิตแบงค์เล็กๆนะเขาจะผลิตพวกแบงค์พันแบงค์500ก็ยังมีอยู่นะยังระบาดอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับ
1: ค่ะจากคดีที่พี่วิรัตเจอมาคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะกระจายการใช้ธนบัตรยังไงบ้างคะ
0: ก็เขาก็จะคล้ายๆว่าจ่ายเป็นย่อยๆครับก็จะไม่แบบทีเดียวจ่ายเยอะๆเพราะมันจะมีคนจับได้
1: คือจะไม่ซื้อของใหญ่เช่นรถยนต์
0: กระจายทีละพันสองพันเนี่ยนะครับเขาก็มากระจายแล้วก็เอามาขายกับอย่างเช่นน้องสายต้องการเงินสักก้อนนะครับเขาก็มาขายกับน้องในราคาแบบเขาเรียกว่าเพื่อใช้จ่าย
1: มีการซื้อขายกันด้วยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์ปลอมครับ
1: ค่ะแต่ใจดูในข่าวนะส่วนใหญ่คนที่ปลอมธนบัตรเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่า
0: ครับ
1: นะฮะตรงนี้ชาวต่างชาติที่มาปลอมธนบัตรไทยของเราเนี่ยกับคนไทยที่ปลอมพิมพ์ธนบัตรด้วยกันเนี่ยรับโทษแตกต่างกันยังไง
0: โทษเท่ากันครับก็คือผู้มันเป็นเรื่องของความผิดในประเทศแหละนะครับก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเท่ากันนะครับ
1: พูดถึงความผิดในประเทศแล้วคือยังไงคะคือเขาต้องมารับโทษ
0: ในประเทศเรา
1: เหรอคะ
0: ใช่ใช่คือเขาก็ปลอมในประเทศนี่แหละแล้วเขาก็ต้องรับโทษในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
1: เขาต้องมาติดคุกของคนไทยอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ไซมีอีกอย่างนึงไซดูละครอีกแล้วไซดูละครบ่อยเวลาใช้ธนบัตรออกโดยมากเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอม
0: อ
1: ย่างนี้ถ้าเกิดเอาธนบัตรปลอมค่ะมาใช้เล่นในการแสดงละครหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
0: อ๋อถ้าเป็นการแสดงคงไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาใช้จริงๆเอามาให้ยื่นกันให้จริงๆเนี้ยอย่างเงี้ยผิด
1: ก็คือต้องนำมาใช้จริงด้วยในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ธนบัตรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะรับเงินมาก็ต้องดูให้ดีก่อนยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเราได้รับมาแล้วนะคะเราไปใช้ต่อใช้ต่อแบบไม่เจตนายังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจตนานำไปใช้เลยเนี่ยเราจะมีโทษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่วิระเจอมาก็ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิระเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่พี่วิรัตได้อธิบายไว้นะคะเป็นข้อๆนะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับรายการเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะ

ได้เลยค่ะขอบคุณคุณตูนค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้
2: แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่ลิศครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถาม

0: ามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
1: ได้สิ
2: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
1: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
2: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
1: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
2: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
1: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
2: แต่ลิศว่า
1: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะพร้าวล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราก็จับนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมเอาแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะขอสอบโก้ทำได้หมดสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของนั้นว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอโก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้ตำนานรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วตำนานก็ช่วยมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะตำนานเนี่ย
5: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
7: กำนันรอเดี๋ยวนะ

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: เอ๊ะ 50,000 แล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยๆหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดหน้าเรียนกันแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังก็ว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันมีคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจขอโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นทูลทอนว่ายังไงบ้างพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาทูลทอนว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Pak.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เรื่องไงอีแฟคุณไม่ก่อหยอก
4: ฉันเรียกอ้อมเหร
3: อ
4: ก็อ้อมเหรอ
3: ข้าว
5: ก็อ้อมก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบนดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
6: ทาอะไรมาคะ
7: ทากันแดดค่ะ
6: อ๋อทากันแดด
7: ป้องกันแดดเพื่อให้

0: 顶棒。
1: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับบางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพักพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
2: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
3: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
2: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
3: ถือว
2: ่
3: าน
2: ้
3: อย
2: ฮะ
1: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
2: แปลว่าอะไรใคร
4: ร้อน
2: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
3: ใช้ได้หมด
1: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
2: เยอะไหมต้นนี้ครับ
3: เยอะครับ
2: แล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
3: ต้องปีนเอา
5: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอ่ะขึ้นได้เหรอคะลุง
3: ได้ได
1: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
6: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเหนือหามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายมากิ่งแล้วก็ขยับขยับ

0: ี่คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: 100กระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกิน80
5: โลเท่าไหร่
7: มูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสั่ง
8: 8บา
9: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้

0: เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
1: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
2: อ๋อ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
3: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนไหนอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของก๋อยแล้วอีกตัวนึงก็อยู่
1: พื้นที่เดิม
3: หมู่เพื่อนร่างเดิม
1: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
3: ิ
1: ม
3: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
0: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
3: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมจะอยู่2ฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
4: แล้วแต่เดิมเนี่ยมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
3: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัทตี
2: ้นี่ค่ะชาลาเนี่ยกระโดดมุ่งไปพูดเนาะเดี๋ยวชาลามาเบรคเฟสไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แต่ถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
1: ใช
3: ่
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูแล้วก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงครับ
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจะไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ถึงแม้ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
7: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
10: ถ้าผมไม่ปล่อยจะเนี่ยแบบทินหล่อเนี่ยน้องมีบัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
7: สม
1: ั
7: ยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแซ่คือในก้อยหรอ
11: เรือก้อกันเนี่ยเรือปุ้มจุปะก็ใครเดือยอทุกผันดูเรือยาการเดือปัดโอ้บะอีซาบะโอ้ดิ
1: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
12: จ้าจ้าจ้า
4: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
0: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิคพอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงอะนะคะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ถนก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนเนี่ยมันเริ
6: ่
3: มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแค่กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกกอต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
7: จะเลย
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
8: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกกอแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
9: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค
9: ่
5: ะ
9: เห็นแม่กิน
6: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
10: ไปถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
10: อร่อยที่นี่เขาเรียกวิ
1: วิ
10: ว
1: ิ
10: ว
1: ิ
3: ให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
7: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
11: คร
7: ับ รสเป็นยังไงคะ
11: วิ
12: สุก
7: รสชาติเป็นไงคะ
11: มันแล้วก็หอมด้วย
7: มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
13: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างอยู่ครับบอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
14: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
15: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากันมานี่
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้อกว่าเฮ็ดกี่ตันเบื่อรัดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มันดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากที่ช่วยได้ทีนี้ถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันทุกวันแบบนี้ก็ทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูกคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
4: ฉีดยาเล่นลูกฉีดเท่าน
1: ั้นน่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างลูกไหนแล้วน้องฉีดใครเนี่ย
5: มีความชอบฉีดลูกนี่ครับได้ก่อนฉันนี่ฉีดที่นี่ครับ
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเลี้ยงช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควานช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
6: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
6: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
7: า
6: ะ
7: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
6: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
7: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้าน

0: ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
1: ตอนนี้มันจะแกะกินกันข้างในใช่ไหม
2: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
3: คือคิดว่าพ่อความมือขาดที่ลูกน่ะดูแลกับมือขาด
4: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
2: เรา
4: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
2: เราก็ต้องขี่ช้างไป
4: ใช่ครับ
2: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
4: ท่าครับท่าอยู่คร
2: ับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
4: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
2: ช้างแบบนี้สนุกสนานเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
2: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
4: ทองทั้งสองอย่าง
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุณ
1: ก
0: ็
1: ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กและ
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยน
1: ะ
0: ฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้ถ้ามันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันน
0: ี้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: ในทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนส
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามอ่า

0: ูทาง่ายมากเลยนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
0: คนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมาแนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: ได้ป่ะโอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นเล่น
0: อะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี้
1: ผสมนิดนึงเพราะผมเปิดอากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝานี่แห้งแล้วค่ะ
1: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้นผ
1: ิวไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไปทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะน้องเต
1: ้
0: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ีย
1: กว
0: ่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เขียวเข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
1: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
0: ้
1: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
1: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
1: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
0: ใช่
1: ฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่ เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
0: ใช่นะครับทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
0: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
0: เลือกได้
1: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
0: ใช่แล้วก็
1: น
0: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
0: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
1: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: จะครบ3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม่นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
0: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
0: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรเงี้ยตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
0: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
0: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
1: กงแหละ
0: เป็นกงที่ใหญ่หน่อย
1: ให้เขา
0: อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80 คูณ 80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80 คูณ 80เลย
2: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
1: ึงเดี๋ยวที่บอก80 คูณ 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2 เมตร 40 คูณ 80
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
0: ก็ใช
2: ่
0: อยู่ห้องแถวกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาวงหมา
0: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
1: 3
2: ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็ไม่แยกเป็นกงๆไปแล้วคือจะทำเป็น
0: รวมกัน
1: บ้านแถว
2: ใช
1: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1 นิ้ว 2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
1: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
2: น
1: ั้
2: น
1: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
1: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับ
1: นะ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
2: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
2: ใช่ครับ
1: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
0: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
0: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
0: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
0: ใช
1: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
1: เออโอเคตั้งชิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นนึงที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
0: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
0: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อัน คือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ตัด
0: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
2: ้ใช่ใช่
1: ครับทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
2: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
0: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
2: ใช่ไ
1: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
2: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
2: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
2: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
1: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
2: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวัน
0: ถ
1: ูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภ
2: ั
0: ย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก
1: ็ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคู่กัน
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลังด้าน
0: หลังคุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียว
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นตรง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกัน

0: มันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
1: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะมีการฉีดล้างได้
0: ใช่ครับ
1: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
0: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
1: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจับพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
0: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก
0: ็ต้องพอประมาณ
1: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
0: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
1: 2เซนกำลังดี
0: กำลังดี
1: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูกรงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
0: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จะต้องมาโป๊เก็บสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป้หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปรนะครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบเนี้ยก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปรที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวี

0: ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการ ด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: นี่พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสะมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอ่ะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จสิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพวางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอ่ะ

0: ผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
1: เออนั่นน่ะสิคะ
2: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
0: ครับผม
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
4: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
1: โอ้ย
4: ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
5: ์ค่ะ
4: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
5: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
4: ทำไมอะคะ
5: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
4: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
5: ี
4: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
6: ครับขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
4: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
6: เคยค่ะ
4: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
6: ทำตามค่ะ
4: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
6: ก็มีบ้างถ้าลืม
4: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่
4: นะคร
6: ับ
4: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมคร
7: ับจริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งบางคนบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มาแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
4: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
8: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
9: อ่อนเหรอ
8: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ย
9: อืมเออ
8: นึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนียนตัวเองไม่ได้หรือยังไง
9: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
8: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
9: ่ขอบใจจ้ะเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
8: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
9: จ้ะจ้ะขับรถดีๆนะ

เราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าเนี่ยโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

ู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยเอาฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้

0: วันนี้เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยล่ะ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานนี่ไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตู้แค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมเฮ้แล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: เอ๊ะอันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่ก็มีความผิดขอไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดแบบนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: ฉะน
6: ั้
4: นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเป็นลูกตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมีผล
7: กระ
4: ทบ
7: ป้องกันได
4: ้ครับเอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หัว
7: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
4: ครับ
7: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นวัณโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้น
4: ครับ
7: แต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำใ โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้น
4: อ๋อ
7: แล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดนึงคือแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยา
4: ครับ
7: ตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยาก
4: ิน
7: บ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
4: ่ครับ
7: เป็นปัญหา
4: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
7: คนที่เป็นโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชิงที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้ามาในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
4: เราควรติ
6: ดแต่สังคม
4: เราความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
7: ใช่เขาเองเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
4: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
6: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
6: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
4: ที่ดิน
6: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยไหม
4: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความให้เกิดความชัดเจนนี้ขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
6: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบาย
8: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
8: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
9: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
8: ใช่เลยค่ะ
9: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
8: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช
9: ่
8: มั้ยคะอาจารย
9: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
8: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกข้อนึง
9: อันแน่ก็ดีนี
8: ่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะ
9: เอ้า
8: แหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย
9: ์โอ้เลยจะมาพูดทำไม
8: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
9: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
8: ค่ะ
9: หมูยอไม่ใช่สาระ
8: ค่ะอาจารย
9: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
8: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
9: ว่ามา
8: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
9: ์
8: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
9: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
8: ค่ะ
9: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
8: ค่ะ
9: 1. การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
8: ่ค่ะ
9: จะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
8: อนุญาตค่ะ
9: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
8: ่ค่ะ
9: นะหรือมาเช่าอยู
8: ่
9: นะหรือมาขอทำกิน
8: ค่ะ
9: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
8: ไม่ได้กรรมสิทธิ
9: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ์
8: ค่ะ
9: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
8: ค่ะ
9: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามา
8: อืมค่ะ

0: แล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
1: อ่ะ
0: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปักหอกอยู่อย่างนั้น
1: เ
0: ป็นสิบสิบปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
1: ่
0: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
1: ์
0: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่นโดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ์เอาละแต่กรณีคำถามลายนี
1: ้
0: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไปแกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: ถามว่าทำไงจะให้ออกก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่าม ีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี้จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเราควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
1: ไป
0: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได
1: ้
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
0: าน
1: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับดังนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
3: ฮะ
2: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะฮะดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับนั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความทางกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้อยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
4: ับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสําหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่ม

0: ันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันเอี้ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
6: ภูเขาไฟแล้ว
7: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
6: ครับ
7: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: สาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านสะพานอ่าวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เมืองครับมาจากอุโมงค์ต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงค์ที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี้
0: หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าจากการที่เรียนมหิดลนะคะมหิดลปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะ
2: ภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเนี่ยเพื่อที่ตอบสนองต่อสังคมสามารถบริการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
0: จากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเลขเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำผลคือบริเวณปากอุโมงค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในแต่ละปีหลังจากที่ได้ค่าแล้วอะค่ะ

0: ก็จะนำค่าจากแต่ละจุดที่เราเก็บไปบอกกับผู้นำชุมชนว่าบริเวณใดบ้างที่เขาควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้าง
1: ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี่ยครับ
0: ปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงชาวบ้านก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย
2: ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
0: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดจ่ายกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะติดเปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั่งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองของ

0: ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอผ13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยเปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนช่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั่งเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล้มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ1หม้ออบลมร้อนครับ2หม้อทอดไร้น้ำมัน3เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงเราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะคะก
0: ็
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้มค่ะนางสาวทิพย์ปัดม่วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิคแบ็กยาร์ดนะคะเป็นฟูลเชฟอยู่ที่นั่นค่ะฟูลเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่อีกทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: อืมเพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะยังไม่ใส่เยอะ
0: แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะ เราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีบไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
0: โอเคครับ
1: พี่เอ็ดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำค่ะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าองค์ทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องเวลาทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านนึงค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยเราก็หมักไว้ก่อนฟรีซไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอด ใช่ค่ะ
0: อีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอ่ะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็อุ๊ยสะอาดจังอยากทาน
0: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
0: โอเคครับ
1: ได้ค่ะเงียบเชียวแห้งแล้วบรรยากาศ

0: จะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะถ้ามีคนรัก
1: ว้าวว้าว
0: แต่อันนี้เรียงให้มันเสร็จๆค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
1: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับพร้อมใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
0: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเน
1: า
0: ะ
1: 8ชิ้นครับ
0: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
1: ไทยบอสเรีย
0: อุ้ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
1: คิดใหม่ครับ
0: อ๋อนึกว่าภาษารักบอกได้นะคะเฮีย
1: ยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
0: ยังค่ะเฮียดี
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
0: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
1: อ
0: ันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
1: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
0: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
1: กลิ่นไก
0: ่ใช่อย่างอื่นกินหนูเอง
1: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
0: น
1: ี้ก็ไ
0: ข่ไม่ได้นี่ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะเขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
1: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
0: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาในจากร้านสะดวกซื้อเอาเข้าไปทั้งอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
1: โอเค
0: ไม่ได้เกิดมาด้วยเพื่อคู่กันค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
1: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
0: ้ไม่ควรค่ะ
1: อยู่ดีใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
0: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: เขามีให้อยู่
0: เขามีของเขาใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
1: ผมขออนุญาตอ้อม
0: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก่ร้อนค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
0: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบหนึ่ง
1: แต่ตอนนี้ผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเนาะ
0: ใช่ค่ะไก่ต้มเดี๋ยวดูอันนี้5นาทีนะคะ
1: ครับ
0: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
1: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
1: เพราะให้มันสุกบนล่าง
0: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟไฟอันนั้นนะคือความร้อนเข้า
1: ที่
0: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
1: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7เลยนะคะ
2: ต่อได้
0: อันนี้ก็ต่อเลยนะคะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
1: พักหลุด
0: มาค่ะแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็ทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
1: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
0: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
1: า
0: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดิฟฟรายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
1: ยังไงกินวะเหมือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อโดยการที่เ

0: ใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิปฟรายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
1: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
0: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับสองเครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างสองเครื่องนี้กระบวนการการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
1: สุดขั้ว
0: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันเนี้ยเหมาะในครัวที่เป็นครัวร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะตั้งวางได้มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
1: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
0: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
1: มากกว่า
0: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
1: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
0: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทำดาวพระศุกร์นะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
1: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
0: นี่ค่ะ
1: โอ้มันยิ้มเลยไอ้โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเมื่อกี้ข้างในฮะโอ้ยแต่ความร้อนเขาไม่ธรรมดา
0: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่จากหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
1: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาทีละ
0: นี่ค่ะต่างเลย
1: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันภายในตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องไปไหนละค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้าไปกว่านี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
1: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
0: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
1: และ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ
1: ร้อนต่างกันยังไงนะครับ
2: ห ของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเทสทานได้ไหมครับ
0: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
2: จะแห้งๆเลยนะครับ
0: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื่นแล้วไม่ชิมเปล่าๆเนี่ยค่ะเพชรดูจิ้มเนี่ยค่ะ
2: มิ
0: กเซอร์รสมือหน่อยหน่อยค่ะเหนียวอ่ะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
2: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
0: มันก็ไม่
2: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
0: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
1: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลย
2: แต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
0: ใช่ค่ะ
2: 10 นาที 10 นาที
0: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2 อัน
2: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
0: ับ 5 นาทีค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อฟู
0: ใช่ค่ะ
2: ขึ้น
0: ใช่
2: อาจจะซัดอีกรอบนึงฟูให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
2: ืออ
0: ันนี้ดีกว่า
2: อืม
0: มีข้าวเหนียวไหมคะ หนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละ ไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ต
2: ี้อันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุ่นชาติที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
2: ยังเหลืออีกฝั่งนึงครับลองฝั่งนู้นได
0: ้เพดีลองค่ะ
2: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
0: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
2: ดีกว่าไหม
0: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
2: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นตึ้นนึ่นอะไรนะครับ
0: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
2: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,500แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านอาหารกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตครับ
3: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตัวนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะมีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกต ครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ไฟเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะฮะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขดลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี้มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวมันมี2ตัวไปหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการรีถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะ3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
2: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ

จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1 โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4 และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดี

0: ที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นโทรโฮปนะแบบนี้ไม่เห็นจะยาก

0: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทม.รับผิดชอบแล้วเสร็จกว่า77%
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นไม่เป็นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นเลยดีนะ
2: การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: ให้กับ
2: ชา
3: ว
2: บ
3: ้าน
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียสละน้ำอย่างเต็มที
4: ่ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทาง
5: ที่

0: กว่าครึ่ง
1: แ
0: ต่ก็ตามก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระว
2: ังเล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ที่ทั่วประเทศในช่วง
2: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
3: เย้ประสาทเสร็จแล้วน้องซีนประสาทซาของพี่แน่สวยไหมซีนสวยฝ่า
4: แน่สวยกว่า
3: ของน้องซีนสวยฝ่า
4: ชื่อยังของน้องแน่ก็สวยกว่า
3: น้องซีนก็สวยฝ่า
4: แป๊กของใครสวยกว่ากัน
3: งั้นให้ยายมาตัดสินดีกว่า

0: ชดเชยน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: พังน้ำฟิงก็พังหมด
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
0: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ฟ้าได้ไปเดียวเองกินได้2ใบ
2: ยายไม่ยุติธรรมเลย
3: ยายทำถูกแล้ว
2: น
3: ี่
2: เด
3: ็
2: กได้3ใบ
3: ใช่แต่นุติดาม
0: ชาวดอนเมืองได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงินเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการเคลื่อนไปปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานค่ะ
1: ยายตื่นยายตื่น
2: ทำไมแน่ได้นับคนล่ะ
3: ยายไปแจ้งมากกับหนู
2: แจ้งนุติธรรม

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้งั้นดูน้องด้วยนะเดี๋ยวยายมา

อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก

Oh,

Oh!

0: าทำงานกันแล้วได้เวลาทำงานกันแล้วอย่าพูดตะคุยอย่าพูดตะคุยทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียโอ้โหสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมอ่ะมาสิรออะไรละมาสิไปเลยครับเฮียครับผมไปเฮียผมเชื่อถือครับผมอุ้ยดีมากก็ให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริ งค่ะ
0: บั
1: วไม่ทราบจริงว่าเป็นวันเกิดของคุณอา
2: ไม่เป็นไร

0: ยังไงไม่ได้กินข้าวหรือมัวไม่เราจะพี่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอจะยาก
1: ไม่ต้องมีแต่พอยังไงพ่อลำเอียงเลยบัวน่าจะงงเขาหน่อยนะ
0: ไม่เป็นไรเราฝากบัว
1: พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

ครับครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเลยครับครับพอยล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับ

0: 지금 나가 봐. 하나 둘 하나 셋 하나 가오 으이 하나 가오 为什么要捏我？哎，磨开嘛，来滴，快卡吧。
1: ทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบเมื่อวานนี้พลอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ดไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาจะเรียกทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
2: หึโอ้พลอยหายก็ต้องโทรพนักงาน
1: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เป็นแน่ใจว่าเธอไม่รู
1: ้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะ
0: คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ฉันถามจริงๆเธอพลอยไปไหน

อย่าว่าผมจะมุ่นอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือวิสาสะครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั่นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของเราไปขายใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวหนึ่งผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีอยู่ได้

ั้งหยิบบัวเป็นไรนั่งเศร้านั่นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

0: ไม่มา
1: ไม่มาครับพอดีสงสัยนางวัวมันจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับครับ
2: เอ้าเจ้าแกจะรีบไปไหนเห็นมีเจ้านายมาเร่งแล้ว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าในหลากหลายรูปแบบครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของผ้าไทยซึ่งก็แน่นอนเกี่ยวพันกับเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยทิศทางต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปคนเข้ามาสู่เมืองมากขึ้นเข้ามาทำงานโรงงานเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทางกลับกันครับก็มีคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ

ลับบ้านแล้วอยากจะไปพัฒนาชุมชนของตนเองวันนี้ลองไปพูดคุยกันทางภูครามนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าอยากจะกลับบ้านที่สกลนครแล้วก็เลือกผ้าไทยเนี่ยแหละครับมาเป็นธุรกิจที่ทำให้ตัวเองสามารถยังชีพได้แล้วก็ทำให้ชุมชนดีขึ้นมาเดี๋ยวลองไปติดตามนะครับ

0: ติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราเนี่ยติดตามเรื่องของผ้าไทยนะครับมองกันว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วเราก็อยากจะช่วยกันรักษาผ้าไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมของเราไปตราบนานเท่านานนะครับมีหลายคนครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผ้าไทยแล้วก็ช่วยกันไปอีกหนึ่งแรงนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณมะเหมี่ยวครับเป็นเจ้าของแบรนด์ภูครามนะครับได้มาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงภูครามกันก่อนจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: แบรนด์ภูครามนี้จริงๆเราเริ่มต้นจากเมียอยากกลับบ้านนะคะคือเดิมทีนี้เป็นคนจังหวัดสกลแล้วก็เป็นคนในชุมชนอะไรเงี้ยที่บ้านก็ทำพวกผ้าทอผ้าแล้วก็ย้อมครามย้อมสีธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตธรรมดาของคนดั้งเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเมียเป็นนักประวัติศาสตร์ชุมชนก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทำงานในชุมชนมาตลอดก็คือในเชิงบูรณาการนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานกับชุมชนต่างๆชุมชนอื่นๆเนี้ยเราทำงานเรารู้จักกับคนในชุมชนเยอะมากเพราะเราต้องลงพื้นที่คุยคีกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยเมียแบบไม่รู้จักใครเลยพอถึงเข้าบ้านปุ๊บก็แบบเคยเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะคนย้ายมาใหม่บ้านมาปลูกตรงนี้อันนี้คือไม่รู้จักแล้วแบบเวลาคนเรียกเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำหน้าแบบยิ้มยิ้มเพราะเราไม่รู้จักเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ชุมชนอื่นเราเนี่ยเป็นญาติกับคนอื่นแต่ว่าในชุมชนตัวเองนี้เราห่างกันมากอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราอันนั้นเป็นจุดอีกจุดนึงที่รู้ว่าเราควรจะกลับบ้านแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยลองมาทำอะไรที่บ้านไหมมันเป็นแค่ความคิดนะคะตอนนั้นเราจนกระทั่งรู้สึกว่าพอถึงจุดนึงที่เราทำงานที่กรุงเทพและที่อื่นเราก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านจริงๆก็เลยมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าเราจะทำได้ยังไงด้วยความที่พื้นฐานเราทำเรื่องประวัติศาสตร์เนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือเรื่องความเก่าหรือคุณค่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะดึงมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นในชุมชนตัวเองมีอะไรอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกของภูครามที่เมียแบบกลับไปแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาเป็นหลักในการที่แบบว่าเอ้ยเราจะทำเรื่องนี้แหละในการที่เราจะกลับบ้านด้วย
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าวิถีชีวิตของคนที่สกลนครที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างในอดีต
1: วิถีชีวิตภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมียอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะไม่รู้แต่รู้ว่าชุมชนตัวเองเป็นยังไงแล้วกันนะคะแคบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นธรรมดามากง่ายๆชีวิตอยู่หากินเก็บอยู่เก็บกินชาวอีสานเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือใช้ชีวิตคืออยู่แบบผสมประสานแล้วก็ค่อนข้างจะชิลทำไร่ทำนาเสร็จปุ๊บอันนั้นคืองานหนักของเขาในช่วงปีเสร็จปุ๊บก็จะทำทอผ้าทำสวนผู้หญิงก็ทอผ้าเก็บฝ้ายอะไรเงี้ยก็ไปเงี้ยค่ะย้อมคามช่วยสามีเลี้ยงลูกปกติมากไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายจนกระทั่งถึงยุคนึงเท่านั้นเองที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนทำไร่ทำนาคนที่อะไรเงี้ยจะต้องทำให้มันหนักขึ้นลูกหลานก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับแล้วทุกวันนี้แหละครับถ้าลองเปรียบเทียบกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างเยอะมากอันนี้เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆความรู้สึกแบบว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวิถีคือชุมชนแถบนั้นเป็นวิถีเกษตรใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่แล้วแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทำไร่ทำนาเนี่ยเขาจะลงแขกเกี่ยวข้าวครอบครัวใหญ่เนี่ยก็ลงทำงานทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการจ้างงานหรือว่าอะไรเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่ทำเนี่ยกลายเป็นคนที่แก่ก็คือพ่อแม่เราเองซึ่งไม่กี่คนลูกหลานก็คือไปอยู่ที่อื่นหมดสมัยก่อนเนี่ยชุมชนทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่หมดเลยคือหมายถึงว่าลูกหลาน

0: ก็อยู่ในพื้นที่ทำอะไรก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ด้วยความกตัญญูเนาะก็ส่งเงินให้แม่จ้างแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบจ้างแล้วเราจะปล่อยเรื่องงานพวกนี้ไปการทำงานเกษตรนี่ก็เป็นงานคราฟต์นึงนะคะที่เราจะต้องแบบสนใจให้ความดูแลเขาเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วทำไมเราถึงเลือกผ้าไทยว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้เราได้ทั้งกลับบ้านแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราดีขึ้นครับ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าพอเมียอยากกลับบ้านปุ๊บในช่วงประมาณ3ปีก่อนเนี่ยป้าของเมียเองเนี่ยเริ่มกลับมาทำผ้า
1: ครับ
0: แล้วโดยที่เขาส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมผ้าคามในสกลนครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มทอผ้าพันคอผ้าคลุมไหล
1: ่
0: ขายกันอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นจุดที่เมียรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันสวยจังสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะ
1: ครับ
0: เขาทำผ้าพื้นหมายถึงว่าผ้าที่เขาตัดชุดผ
1: ้
0: าอะไรพวกนั้นแต่ว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นี่มาใหม่เราก็เลยเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นการตอบรับดีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์นะตอนนั้นนะสีคามันสวยแล้วการย้อมแบบสีแบบนี้มันมหัศจรรย์ในความรู้สึกเราก็เริ่มแบบเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วทีนี้พอทำไปถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าพอย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการทอผ้าของคนแถบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการถ่ายทอดแม่สู่ลูกหรือแบบการถ่ายทอดความสุขหรือความรักให้กับคนอื่นเพราะว่าการทอผ้าของแม่เนี่ยเขาจะตัดผ้าให้ลูกใช้ในครอบครัวคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งผ้าห่มอะเสื้อผ้าก็คือตัดใช้กันเองในนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าการทอผ้าคือใช้ฝ้ายเข็นนะคือฝ้ายเข็นคือการดึงเส้นฝ้ายด้วยมือถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะได้เป็นเส้นกว่าจะปลูกเสร็จเป็นเส้นทำเป็นเส้นแล้วทอผ้าเนี่ยมันก็คือความพยายามที่แม่หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขาให้กับคนในครอบครัวด้วย
1: ผ้านี่คือเป็นผ้าที่ใช้กันในครัวเรือน
0: ใช่ใช้กันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วเนาะมันใช้ในชีวิตประจำวันมันคือปัจจัยสีที่แบบมีข้าวมีเกษตรอะไรกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแบบทำเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มให้กับคนในครอบครัวใช้อะไรเงี้ย
1: ผ้าของสกลเองมีความเหมือนหรือต่างกันจากผ้าของที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
0: คือแต่ละพื้นที่มันมีเสน่ห์แตกต่างกันความแตกต่างของแต่ละคนก็คือความรู้สึกในการถ่ายทอดหรือว่าอย่างชุมชนของเมียวเนี่ยชอบทำผ้าพื้นธรรมดาไม่มีลายด้วยความพื้นฐานของคนแถบนั้นน่ะจะอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆใช้ใส่เสื้อผ้าเฉพาะทำนาแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีลายวิจิตรหรือว่าอะไรขึ้นอยู่กับแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยว่าเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกัน
1: แต่เราก็มองว่าในแบบของเราก็เป็นเสน่ห์ของเราก็คือความเรียบความง่ายก็จะเป็นสไตล์ของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกับการเอาผ้ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี้เราต้องมีการพัฒนามันยังไงบ้างครับ
0: อันนี้เหมียวเริ่มจากที่ว่ากลับไปมองพื้นฐานของชุมชนเราก่อนว่าเรามีอะไรอย่างสมมติว่าผ้าเรียบๆของเราเนี่ย
1: เ
0: ราจะถ่ายทอดอะไรสิ่งที่เรามีในชุมชนหรือว่าเขาให้มองคือถ้าให้มองเรื่องการพัฒนาเหมียวว่ามองจุดที่เรามีที่มันเห็นคุณค่าของมันแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้ได้เยอะที่สุดคืออะไรเงี้ยเหมียวก็ไปมองว่าผ้าเรามีแล้วเป็นผ้าพื้นผ้าพันคอผ้าสีเรียบเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดอะไรอีกแล้วเมียก็รู้สึกว่าเอองั้นเราลองมาถ่ายทอดลวดลายอะไรสักอย่างแล้วด้วยความที่พื้นที่ของเรามันอยู่ภายใต้มันอยู่ในขอบเขตของอุทยานแห่งชาติภูพานนะคะของเทือกเขาภูพานก็เลยอยากถ่ายทอดธรรมชาติของเทือกเขาภูพานเนี่ยให้คนได้รู้จักแล้วก็โดยคนในชุมชนที่เขาอยู่กับพื้นที่จริงๆอ่
1: ะ
0: ถ่ายทอดออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแบบมันมีอะไรตั้งแต่เขาโตมาจนเขาแบบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ถ่ายทอดก็จะกลายเป็นงานที่เราพัฒนาโปรดักต์ของเราอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วโปรดักต์ของเราจะมีเป็นจุดเด่นคือยังไงครับที่เราถ่ายทอดมันลงไปธรรมชาติเราเอาใส่เข้าไปในรูปแบบไหนครับ
0: ก็เป็นการปักงานปักโดยที่แบบผ้าเราเป็นผ้าพื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะย้อมสีธรรมชาติต่างๆที่เราใช้ในธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเหมือนกันคือไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาภูพานนะคะเหมือนกันว่าอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นคามเราก็ปลูกในภูพานอย่างต้นประดู่เราก็ได้จากภูพานก็คือใช้ส่วนเปลือกของเขาหรือว่าใช้ใบอะไรของเขาซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในธรรมชาติแถบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นการเอาของที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวเป็นอัตลักษณ์ของเรา
0: ใช่เป็นเอกลักษณ์ ัตลักษณ์ของเราโดยที่อีกอย่างนึงก็คือสำคัญคือคนในชุมชนเป็นคนถ่ายท

0: ทอดเองเขาเห็นแล้วเขาซึมซับแบบไหนมาก็คือถ่ายทอดแบบนั้นไม่ต้องมองจากคนอื่นหรือไม่ได้มองจากแบบให้เขามองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำสวยแบบไหนเราทำแบบนั้นเรามองผ่านตัวตนผ่านสิ่งที่เรามีจริงๆถ่ายทอดออกไป
1: ถือว่ามีจุดยืนที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวก่อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่าผลตอบรับจากแบรนด์คู่ครามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการ Set Social Impact ครับอยู่กับแบรนด์ภูครามนะครับที่ผ่านมาที่เราทำมาสักไม่ก็3ปีใช่ไหมคร
1: ับ ค่ะ3ปี
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆช่วงประมาณปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นใครครับ
1: หลากหลายกลุ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสินค้าเราเนี่ยเท่าที่ได้ขายออกไปก็จะมีกลุ่มตั้งแต่แบบวัยรุ่นก็ชอบจนกระทั่งคนมีอายุชอบในเสื้อผ้าในแบบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวัยที่มีกำลังซื้อนิดนึ
0: งหลังๆดูเหมือนว่าคนไทยจะชอบผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นจริง
1: มากขึ้นค่ะเท่าที่สัมผัสนะคะคือเขาสามารถใส่เสื้อผ้าเราได้กับกางเกงยีนหรือว่าอะไรของเขาได้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วกับแบบกับดีไซน์ของเราล่ะครับเราตั้งใจจะทำให้เป็นลักษณะประมาณไหนครับ
1: ใส่ได้หลากหลายรูปแบบใส่ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าที่เราทำมันเป็นสินค้าทำมือที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันเวลาที่เขาปักงานหรือว่าการทอผ้ายังซ้ำได้ประมาณนึงนะคะเพราะเราทำสีพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการปักมือหรือว่าปักงานโดยใช้อารมณ์และจินตนาการในการปักเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ำก็เลยคิดว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือให้สำหรับคนพิเศษที่ซื้อไปในแต่ละอันแต่ละแบบคนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอันก็จะพูดง่ายๆก็คือมีชิ้นเดียวเลย
1: มีชิ้นเดียวเลยอย่างเงี้ยครับ

0: คือรับออเดอร์น้อยมากเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับคือทำไม่ได้
1: แล้ว
0: เ
1: รา
0: ก็ไม่อยากจะแบบผิดคำพูดกับลูกค้า
2: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่รับออเดอร์ในสิ่งที่เราทำไม่ได้อะไรที่ทำได้ก็ค่อยรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าพอใจบ้างแล้วอาจจะแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ย
1: ต้องรอหน่อยต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: ครับกระบวนการในการทำงานของเราเป็นยังไงครับเราไปรับซื้อผ้ามาจากชาวบ้านหรือว่ายังไงครับ
0: เดี๋ยวใช้วิธีการเป็นกระบวนการที่ทำงานกับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะอย่างการทำผ้าเนี่ยก็คือคุยกันพูดคุยแล้วก็ทำร่วมกันคือคิดร่วมกันคิดลายคิดแบบคิดแบบสีแบบนี้ใช้แบบนี้ต้องการแบบนี้ในช่วงทุกขณะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าเขาแบบมีผ้าแล้วก็เอามาขายมีบางส่วนที่แบบว่าชุมชนที่แบบผ้ามีผ้าเมดนะซื้อให้ป้าหน่อยอะไรเงี้ยมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้น

0: เนี่ยเราก็แต่คุยกันเยอะคือไม่ว่าจะแบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานพื้นเมืองหรือว่าเป็นงานมือที่อาจจะมีตำหนิได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราพูดคุยกับชาวบ้านเยอะที่สุด
1: คร
0: ับ แล้วก็จนกระทั่งเอาโปรดักต์มาแล้วเนี่ยจนกระทั่งขายออกไปเหมือนก็ย้อนกลับมาคุยกับชาวบ้านตั้งแต่ต้นนาเหมือนกันตั้งแต่ทอผ้าว่าทำไมถึงขายได้แล้วทำไมเราถึงแบบขายไม่ได้อันไหนที่เราควรจะต้องแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่เราคิดร่วมกันค่ะแม้กระทั่งลายผ้าเนี่ยเดี๋ยวให้คอนเซปต์เขาไปว่าเราถ่ายทอดแบบนี้คิดวิธีคิดแบบนี้แล้วเราให้อิสระมากกับคนที่ออกแบบลายผ้าคนที่ปักผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากแล้วเขาจะมีจินตนาการเยอะมากในการที่เขาจะทำงานออกมาได้แบบสวยอะค่ะเพราะว่านั่นคือผลงานของเขาเพราะว่าแต่ละคนนี่เมียวให้เครดิตหมดเลยว่าใครทำชิ้นไหนยังไงอะไรแล้วแต่ละคนเขามีแรงบันดาลใจยังไง

0: ที่ผ่านมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานมือคนชอบและไม่ชอบมันก็ครึ่งๆหรืออาจจะสัดส่วนก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับคนที่มันต้องชอบจริงๆด้วยอย่างสมมติว่างานปักผ้าทั้งตัวอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ชอบนี่ปักไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ต่อให้มันเป็นแรงงานแต่ว่าจะแรงงานอีกแบบนึงคือจะไม่สวยคือมันก็จะมีสัดส่วนของเขาเรียกว่าความชอบแล้วก็มีคุณสมบัติส่วนตัวของเขาเองอะที่เขาสามารถที่จะทำขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได
1: ้คือถ้าแบบมีคนที่มาปักงานกระเหมี่ยวสัก20คนสัก50คนคนที่จะปักผ้าได้จริงๆที่จะทำร่วมกันและคิดงานต่อได้จริงๆคือ20คน
0: อ๋อไม่ถึงครึ่งด้วย
1: ใช่ต่อให้แบบโอ้ยอยากได้เงินดีสมมตินะเงินดีอยากเอ้ยดูง่ายจังแต่สุดท้ายแล้วไปทำนาดีกว่าอันนี้เราโอเคกับการที่แบบไปทำนานะคะคือไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือการคัดคนโดยที่มันเป็นเรื่องของงานค้า
0: เราก็ให้ทางเลือกเขาถ้าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีมีความสุขก็มาทำกับเรา
1: ใช
0: ่หรือถ้ามองว่าอาชีพอื่นเขาถนัดมากกว่าก็แล้วแต่เขาสุดแล้วแต่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับตอนนี้เป้าหมายของเราเองเนี่ยในส่วนของการกลับบ้านเราก็ได้กลับแล้วตอนนี้ไปกลับไปอยู่ที่สกลนครเป็นหลักใช่ไหมครับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการพยายามทำให้ชุมชนมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้รักผ้าไทยอันนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังครับหรือว่ากำลังทำอยู
1: ่กำลังทำอยู่ค่ะเมียวเมียวว่าเมียวทำมันเป็นจุดเล็กๆหน่วยเล็กๆมากๆที่แบบแต่ว่าอยากให้มันเป็นการขยายผลที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่างานพวกนี้เมียวรู้สึกว่ามันจะต้องให้เขาเห็นคุณค่าจริงๆมันถึงจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะคือถ้าสมมติว่าคิดให้มันเป็นแค่มูลค่าที่มันเป็นเงินอย่างเดียวอ่ะมันชั่วประเดียวประดาวอ่ะเมียวรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบเฮ้ยคุณค่าของการมาทำงานพวกนี้คืออะไรไม่ใช่แบบว่าได้เงินไปแบบเฮ้ยแบบนี้อันนั้นโอเคอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าอีกแบบนึงถ้าจะให้ยั่งยืนก็ควรจะแบบรู้สึกว่ามันจะช่วยพวกเราได้ทั้งหมดด้วยได้จริงๆอะไรเงี้ย
0: ครับคนที่ออกไปทำโรงงานบ้างทำอุตสาหกรรมบ้างเริ่มทยอยกลับมาบ้านบ้างหรือยังครับ
1: มีค่ะถ้าสำหรับแบบที่ทำงานกับผู้ค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่แบบว่าโอ๊ยหลั่งไหลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบกลับมาอยากจะทำงานกับผู้ค้าป้าเย็บผ้าได้นะป้าขอกลับบ้านแล้วมาทำงานกับเมียวอยากปักผ้าคือไม่อยากจะแบบทำงานที่แบบเอ้ยมาทำเป็นรูทีนนะอะไรเงี้ยที่เป็นการขายของเป็นเซลอะไรเงี้ยทำงานแล้วได้อยู่กับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่คนที่ทำงานกับเมียวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำงานเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกที่ปักผ้าไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้แล้วก็คนพิการที่ทำด้วยกัน
0: จริงๆคนที่มากรุงเทพก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากกลับบ้านถ้าที่บ้านมีงานให้ทำเขาก็อยากจะ
1: ใช่ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูคามนะคะที่กลับมาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเรามีสิ่งมากมายที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีรายได้ได้

0: แล้วก็อยู่กับอากาศดีๆกับครอบครัว
1: ถ้าใครอยากจะลองทำแบบนี้อยากจะกลับไปที่บ้านอยากจะเริ่มต้นทำอะไรที่ทำให้ตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวอยู่ในสังคมที่ตัวเองเติบโตมาเนี่ยเรามีคำแนะนำไหมครับ
0: มีคือเหมี่ยวไม่แน่ใจว่าจะแนะนำใครได้บ้างแต่ถ้าเป็นเหมี่ยวเองอ่ะเหมี่ยวต่อสู้กับความกลัวเยอะดังนั้นเนี่ยความกลัวที่จะแบบฉันไม่ได้เงินเดือนนะแล้วเราแบบจะกินอะไร
1: ความ
0: มันคงไม่มีความกดดันจากคนข้างนอกที่มองเราเข้ามากดดันจากพ่อแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเธอจะอยู่ได้ไหมเธอกลับมาแบบนี้
1: เรามีงานทำอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วกลับมาบ้านแล้วจะทำอะไร
0: ใช่เดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าความกล้าหาญเป็นเรื่องที่ช่วยเราได้เยอะมากคือต้องให้แบบความกล้าแบบกลัวๆก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กล้าแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคืออย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรเยอะแล้วก็อยู่กับมันแล้วลองดูว่าแต่ต้องทำนะคะต้องทำแบบไม่ต้องถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเหมือนว่ามันจะมีช่องทางของมันเอง
1: ตอนนี้ถือว่าตัดสินใจถูกไหมครับที่เลือกที่จะกลับบ้าน
0: เหมียวไม่คิดว่าจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วไม่คิดว่าอยากจะทำงานออฟฟิศแล้วคิดแบบนี้เลยว่าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไม่ทำแล้วใช่รู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์ที่เราเห็นชัดกับคนอื่นด้วยมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาแบบความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจากที่แบบเราทำแค่เพื่อตัวเองเนี่ยครับ
1: วางเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างครับอยากให้ครูครามเป็นยังไงอยากจะทำอะไรต่อ
0: คือถ้ามองเป้าหมายของครูครามเหมียวไม่ได้มองเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้เหมียวแค่มองคิดว่าเราอยู่กับชุมชนอยู่กับคนรอบข้างที่ทำงานกับเราได้แบบไปเรื่อยๆโดยที่เรามีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าพอมีออเดอร์เยอะฉันจะต้องทำงานให้สนองออเดอร์ให้ได้อะไรเงี้ยเราถามตัวเองเสมอว่าเราทำอันเนี้ยเราหนีออกจากงานออฟฟิศเพราะอะไรแล้วมันก็ต้องคือเรารู้สึกว่าความสุขในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีคนเคยบอกว่างานเนี่ยมันคือทางชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยก็คือชีวิตเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพอเราอยากมีความสุขเราก็เลยอยากให้คนที่ทำงานกับเราจริงๆมีความสุขด้วยเอาแค่มีความสุขในทุกๆวันว่าเธอทำงานกับเราแล้วเรางานที่เราได้ออกไปเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคสำหรับผู้ค้าเป้าหมายเรามีแค่นี้ค่ะวันต่อวัน
1: ถ้าใครสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานี่เรามีวางขายที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ปัจจุบันนี้มีออกบูธแต่ออกบูธประมาณ3เดือนครั้งหรือขายออนไลน์บ้างนิดหน่อยจริงๆค่ะ
1: อ๋อแล้วต้องซื้อยังไงครับเนี่ยดูจะเข้าถึงยากพอสมควร
0: ได้ออกบูธคือรอออกบูธค่ะคือถ้าชอบงานกันจริงๆเนี่ยเวลามาเลือกซื้อในบูธเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วแต่ละแบบแต่ละลายไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาเลือกเองโดยที่ไม่ผ่านแค่รูปอ่ะมันจะสนุกกว่าค่ะ
1: ดีกว่า
0: ใช่
1: แล้วติดตามข่าวสารได้ยังไงว่าเราจะไปออกบูธเมื่อไหร
0: ่ดูใน Facebook ได้เลยค่ะภูคามสกลนครมั้ง
1: ก็เดี๋ยวให้
0: ภูคามหรืออะไรสักอย่างนึง
1: ขึ้น
0: ได้ค่ะจะได้ดูไม่ได้
1: ก็ดูเป็นแม่ค้าที่ติดพอสมควรแล้วไม่เน้นทำเน้นความสุขส่วนตัว
0: ลูกค้าก็อาจจะแบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็ต้องใจเย็นๆ
0: ใจเย็น
1: เพราะว่าของทำมือต้องใช้เวลาก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ผ้าไทยนะครับสามารถเติบโตเป็นที่ต้องการของคนไทยเองเห็นว่าต่างชาติทุกวันนี้ก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนใครที่มาต่างเมืองมาไกลๆต้องมาทำงานกรุงเทพคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านลองคิดหาสิ่งรอบตัวนะครับว่าในชุมชนของท่านเนี่ยสามารถทำอย่างไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยนะครับทางคุณมะเหมียวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสามารถกลับบ้านไปแล้วก็พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาไปพูดคุยกันกับ Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนจะมาติดตามกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณมะเหมียวผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการ

ถิ่นไทยเทอไทนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเพื่อนำไปใช้และการทำโคมไฟจากกะหล่ำมะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืนไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษแล้วนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆทรงแบ่ง

บ่าวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ส่งร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจัยกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธารณี

สดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครนวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเว
วลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัทเอ็นไลเทิร์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมีให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมเมืองสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บผลภาพ

การเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมี

0: ความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอนิชานคูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับมองมาที่ประเทศไทยนะครับเราโชคดีครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในความสมบูรณ์ของเราเนี่ยแหละครับเราขาดในเรื่องของการบริหารจัดการครับตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนี้จึงเกิดวิวัฒนาการอย่างมากมายครับในการที่จะบริหารจัดการให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางไว้อย่างมากมายครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเกษตรเนี่ยนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับและอยากจะสัมผัสให้ได้กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมาในวันนี้เองนะครับหลากหลายคนนั้นสนใจเหลือเกินครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรนี่แหละครับแต่ว่าด้วยองค์ความรู้ต่างๆนะครับบางทีก็เหนื่อยยากเหลือเกินครับทำไปแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งครับในพื้นที่ของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับก็ถือได้ว่าพื้นที่ทำการเกษตรนั้นก็เหลือน้อยอยู่องค์ความรู้ต่างๆก็ยังขาดแคลนกันอยู่ด้วยวันนี้ครับผมมีบุคคลคุณธรรมต้นแบบครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอดเรื่องราวของเกษตรยุคใหม่เนี่ยแหละฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะทำได้เป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับไปพบกับทางด้านของคุณการดากองวงครับเป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่กรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นเครือข่ายเกษตรยุคใหม่ของกรุงเทพมหานคร
1: ใช่
0: นะฮะเราทำงานอะไรกันบ้างครับ
1: เครือข่ายเกษตรยุคใหม่เนี่ยก็คือฟื้นฟู
0: ครับ
1: ปรับปรุงสมมติว่าจะมีพื้นที่ดินสำหรับอย่างเช่นชุมชนเนี่ยเขามีพื้นที่ว่างอยู่แล้วเป็นที่รกร้างอย่างค่ะเขาก็อยากทำเกษตรแล้วทำไม่เป็นแต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยฉันก็อยู่อีสานนะเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำก็หวานลงไปปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลผลิต
0: ค
1: ่ะเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยยากมากแล้วก็ต้นทุนสูงมาก
0: ไอ้คำว่ายากมากนี่คืออะไรฮะ
1: ยากมากก็เหมือนถึงว่าสมมติตอนนี้
0: พื้นที่เสื่อมโทรมมันเสียหาย
1: มันเสื่อมโทรมมันเสียหายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกเศษวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทิ้งเป็นที่รกร้าง
0: ปลูกพืชไม่ขึ้น
1: ปลูกพืชไม่ขึ้นใช่
0: ครับก็มันก็เป็นเรื่องยากลำบากด้วย
1: เรื่องยากเพราะว่าอย่างเช่นโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยก
0: ็
1: จะมีอยู่ที่หนึ่งที่ชุมชนพูนทรัพย์ใช่ไหมคะครั้งแรกที่ไปเนี่ยตอนแรกก็คือแค่จะเอาก้อนเห็ดไปให้ชุมชนทดลองทำเพราะว่าอยากให้เขาสร้างอยากให้มีอาชีพเราก็เอาก้อนเห็ดไปละ500ก้อนเนี่ยทดลองทำก่อนนะเผื่อว่ายังไงก็จะได้มีอาชีพไว้สำหรับเพราะว่าชุมชนเนี่ยเขาก็คือผู้สูงอายุจะอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็แม่บ้านบางทีก็คือไม่มีงานทำอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีรายได้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้แล้วก็ทดลองทำปรากฏว่าก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็คือเขาก็รู้สึกตื่นเต้นพอได้500ก้อนรู้สึกเออได้ผลผลิตเฮ้ยฉันก็ทำได้นี่ก็อยากทำอย่างอื่นอยากทำอย่างอื่นทีนี้เกษตรในเมืองเนี่ยพออยากทำอย่างอื่นแล้วก็หาความรู้หาข้อมูลหาอะไรไปให้อีกก็มีอาจจะมีเรื่องของมีหลายคนอยากทำก็รวมกลุ่มกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนกลางมีประมาณ1,300กว่าตารางวาค่ะก็รวมกลุ่มกันเราไม่มีเงินเลยเขาก็ไม่มีเงินก็พาเขาไปหาเงินเขียนโครงการหาเงินอย่างเงี้ยมาทำค่ะเราก็จะมองเห็นว่าเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มันเป็นรกร้างแล้วก็ว่างเปล่าเสร็จแล้วก็สร้างกันมาก็คือตั้งแต่เอาดินไปเทสปรุงดินยังไงก็สอนตั้งแต่เรื่องของการปรุงดินโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีเครือข่ายมีเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะที่มีความรู้ด้านเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยดินมันต้องเอาไปตรวจก่อนนะว่าดินมีค่าเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ดินเนี่ยเราจะปรุงดินยังไงมันถึงจะได้เกิดผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดก็คิดว่าหวานแล้วมันจะขึ้นแต่พอมาทำกรุงเทพมันไม่ขึ้นใช้ระยะเวลาตอนนี้ที่มีผลผลิตได้เนี่ยประมาณ3ปี
0: คือเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำการเกษตรด้วยองค์ความรู้
1: ค่ะใช่
0: ไม่ใช่ว่าเห็นที่ดินปุ๊บมาหวานอะไรลงไปมันไม่ได้เกิดผลอย่างที่เราต้องการจริงๆก็เรียกว่าเป็นเกษตรยุคใหม่จริงๆด้วย
1: เกษตรยุคใหม่จริงๆค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงเนี่ย การแก้ไขปัญหาเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนมีสภาพรกร้างเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นพื้นที่สกปรก
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีสัตว์ร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นได้ในชุมชน
1: ก็คือพอเราเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นที่มันรกร้างเนี่ยมันก็มีทั้งสัตว์ร้ายมีทั้งยาเสพติดเนาะมีแบบแหล่งเสริมโทรมเนี่ยคนก็ไปแอบทำอะไรได้แต่พอเราทำเป็นพื้นที่ที่มันไม่ต้องเป็นสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเก็บผักทานได้ค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่หยุดทำก็คือพอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามองเห็นคนที่แบบเคยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยผู้สูงอายุพอเราทำให้เกิดขึ้นปุ๊บเขาก็แบบมีที่เขาชุมชนอ่ะเขาอยู่ร่วมกันได้จากการเป็นโรคซึมเศร้าก็หาย
0: มีสังคมมีลูกหลานมีคนมาช่วยกัน
1: คือลูกหลานไม่อยู่แต่ว่าช
0: ุ
1: มชนอ่ะเพื่อนๆช่วยกันอย่างเงี้ยประโยชน์ก็เลยได้หลายอย่างได้ทั้งเขาปลูกผักกินเองแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ได้เพราะสวนเกษตร
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถไปออกไปซื้อของได้ใช่ไหมคะแต่ชุมชนอยู่ได้เพราะสวนเกษตรจึงเป็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมเราถึงทำไม่หยุดอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบหลงไหลแล้วก็อยากทำไป
0: ผมจำจุดหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเข้าไปในพื้นที่เห็นพื้นที่รกร้างนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้านเองเจ้าของพื้นที่ก็ไม่มีเงิน
1: ไม่มีเงิน
0: เราเองในฐานะของคนที่จะเข้าไปช่วยไปฟื้นฟู
1: ไ
0: ปให้ความรู้ก็ไม่มีเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ความจริงเนี่ยคำว่าไม่มีเงินเนี่ยมันสามารถตอบได้เลยใช่ไหมฮะจากผลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะว่าความจริงเงินไม่ใช่ปัจจัยแรกที่เราจะรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเงิน
1: คือใช่ค่ะที่ดินตรงนี้พิสูจน์ได้ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยแรก มันอาจจะสำคัญแต่ปัจจัยที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่ว
0: ม
1: เพราะว่าเขาอะไม่มีเงินเราจะหายังไงนะเขาก็ไปเก็บเอาเศษวัสดุข้างทางป้ายที่มันทิ้งร้างเนี่ยเก็บมาทำเป็นรั้วเอากระเบื้องเก่ามาทำเป็นรั้วแล้วก็เริ่มต้นก็คือปลูกชะอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็คือสิ่งแล้วก็ส่วนอื่นก็หน่วยงานอื่นเข้ามาอย่างเช่นภาครัฐอย่างเงี้ยพอเริ่มเกิดทำปุ๊บสำนักงานเขตกศน.แล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็เข้ามา
0: ก็เริ่มส่งเสริม
1: ใช่ไปส่งเสริมทำให้คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ชุมชนอย่างเดียวแต่ความสำเร็จมันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนนะคะก็เลยมองว่าถ้าความสำเร็จเนี่ยคือถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมกันความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ายืนอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยมันสำเร็จได้แต่มันช้านะถ้าเขาจะทำได้เขาทำได้ตอนแรกคือ50ตารางวาแต่พอมีเราเข้าไปมีหน่วยงานอื่นเข้าไปเนี่ยเขาก็ขยายเป็น300กว่าตารางวาใช่ค่ะ
0: ได้ผลประโยชน์อย่างมากมาย
1: ได้ผลประโยชน์
0: ถอดรหัสคุณธรรมมาเนี่ยด้วยความเป็นจิตอาสาของเราด้วยความเป็นจิตอาสาของคนในชุมชนก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยม
1: ี
0: วินัยด้วยในการที่จะมาร่วมมือลงแรงกัน
1: ค่ะ
0: ครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็มีความพอเพียงนะฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นไม่มีเงินเลยแต่ก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชนนี่แหละมาช่วยก่อสร้างกันก่อนแล้วก็ค่อยคิดหาหนทางต่อไป
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐเนาะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมหาลัยเนี่ยเขาก็จะทำเขาเรียกว่ามีโครงการเกี่ยวกับทำงานเพื่อชุมชนใช่ไหมคะเขาก็เอาโครงการมาลงให้แล้วก็พาไปเรียนรู้พาไปหาข้อมูลเสริมขึ้นพาวิทยากรมาตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของระบบบัญชีเรื่องการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง3ปี5ปีนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นถึงการพัฒนา มีอย่างนึงที่มองเห็นก็คือว่าจากชุมชนที่คนผู้สูงอายุเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือใช่มั้ยคะแต่ด้วยความที่พอเราเอาสิ่ง ความรู้เข้าไปเนี่ยทำให้ท่านไปเรียนกศน. มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้จากชีวิตเลยนะก็คือทำให้ท่านไปเรียนกศน. จนจบม.6 ค่ะค่ะท่าน
0: มีความรู้ขึ้นมาเลยแสดงว่าคือมองเลยว่าโอกาสแล้วนะอาจจะตอนที่ช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานเล
1: ี้
0: ยงดูลูกๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำงานก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือก็มาใช้เวลาโอกาสนี้แหละ
1: ใช่ค่ะเวลาว่างค่ะก็เลยเรียนแล้วก็มาทำบัญชีเองทำอะไรเองแล้วตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วค่ะ
0: ผมมองเห็นรอยยิ้มที่เกิดจากประธานนะฮะที่ออกมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งตอบแทนแต่ผมมองดูแล้วว่างานนี้คือสิ่งตอบแทนน่าจะไม่มีความสำคัญด้วยเรื่องของตัวเงิน
1: ไม่ใช่เรื่องตัวเงินค่ะเป็นเรื่องของคนพอเขาเห็นเขามีความสุขมีรายได้มีอาชีพ ก็เป็นความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำแล้วแล้วก็ไปทำที่อื่นต่อคือจากโครงการนี้ต่อไปเนี่ยก็ยังมีโครงการอีกหลายๆที่ที่เขาอยากทำพออยากทำเราก็ไปให้ความรู้ไปส่งเสริมหาวิทยากรหาหน่วยงานเครือข่ายที่อื่นๆเข้าไป
0: ครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าด้วยความเป็นคนในชุมชนในสังคมเองเนี่ยต่างคนต่างคิดมันมีอะไรไหมฮะที่เป็นข้อขัดแย้งกันในช่วงแรกๆที่เราไปเริ่มโครงการเนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยคือต้องใช้การทำงานที่เข้าใจเข้าถึงเขาให้ได้ถึงจะเกิดการพัฒนาร่วมกันครับ
1: มีค่ะมีเยอะเลยถึงขนาดแบบทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาการพูดกัน
0: ค
1: ุยกันประชุมกัน
0: ทำความเข้าใจ
1: ก็คือตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุมชนเขาจะเป็นลักษณะของการลงมติร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันมันจะต่างจากบ้านหลังใหญ่เนาะพอเวลาเขาคิดเขาจะคิดช่วยกันมาจากที่เดียวกันพอเขาทะเลาะกันยังไงสุดท้ายเขาก็
0: สายใหญ่ครอบครัว
1: ค่ะ
0: แต่อันนี
1: ้สายใหญ่ครอบครัวค่ะเขาก็สามารถปรับกันได้แต่สิ่งนึงที่มองเห็นคือผู้นำค่ะถ้าผู้นำดีอย่างเงี้ยค่ะผู้นำมีธรรมาภิบาลมีจริยธรรมหรือว่าเป็นผู้นำที่เห็นแก่ส่วนรวม
0: ค
1: ่ะเขาก็จะพาทีมทำโดยที่ไม่เห็นแก่เพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคนที่คณะทำงานทั้งหมดเนี่ยที่เขาไม่ได้อะไรเลยคือไม่มีรายได้ไม่มีอะไรแต่ว่าเราได้ผักกินเนาะได้อะไรเงี้ยแต่ทำให้มันเกิดก่อนพอทำให้เก
0: ิ
1: ดแล้วทำให้เห็นทำให้เกิดคนก็เริ่มมองแล้วก็เข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่แบบคือทำไม่หยุดแล้วก็อดเหมือนมีโอกาสได้เดินทางในเรื่องของเกษตรใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าที่พระองค์ท่านสอนอยู่เราอยู่เสมอเนี่ยใช้ภาษาเนี่ยนะการทำเกษตรยุคใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเราต้องเรียนแล้วเราต้องทำบัญชีเป็นเราก็ต้องบริหารเป็นแล้วเราถึงจะรวยวางแผนเป็นแต่ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมอีกเราก็ไม่คงจะเป็นเกษตรเหมือนเดิม
0: เหมือนทำเป็นอาชีพทำไปวันๆแต่บางทีก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรด้วยเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าไปด้วย
1: ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าทำกองทุนฟื้นฟูเองเนี่ยเป็นอนุกรรมการด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเกษตรกรก็เป็นหนี
0: ้
1: แล้วทำไมยังไม่หายสักทีพอได้ไปแล้วก็เป็นหนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ว่าในสิ่งสำคัญที่มองเห็นเนี่ยก็คือว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพี่เลี้ยงแบบไม่ปล่อยมือค่ะเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงสร้างเขาไม่ปล่อยมือเขาไปเงี้ยก็จะเห็นถึงความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่ามันคงจะแบบไม่สำเร็จในวันที่เราเห็นเพราะว่าเกษตรก็คือเราต้องอดทนรอคอยใช่ไหมคะก็ต้องอดทนนะ
0: ผมเห็นดูแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของปัญหาเราไม่ได้บอกว่าปัญหานั้นไม่ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหานั้นมันจะช่วยทำให้ถ้าเกิดเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือจะมีแนวทางเขาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมที่จะมาหาทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นๆไปได้ผมถามอันนี้เลยฮะสามารถพูดได้เลยไหมครับว่าไม่ว่าจะเรื่องของความขัดแย้งกันอาจจะต่างคนต่างคิดหรือว่าแม้แต่เรื่องขององค์ความรู้เนี่ยทางด้านของการทำเกษตรให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยเรื่องของข้อมูลสำคัญเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการถกเถียงกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูลมันช่วยทำให้การแก้ไขเนี่ยเกิดขึ้นมาได
1: ้ข้อมูลสำคัญค่ะเพราะว่าพอเราไปดูงานมาใช่ไหมคะแล
0: ้
1: วเรามาทำเฮ้ยมันไม่ใช่ไปดูงานอีกที่หนึ่งแล้วก็มาทดลองทำจนกระทั่งได้ความจริงว่าเราต้องทำแบบไหนเราต้องปรุงดินแบบไหนนะมาสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอยู่ใน YouTube ก็ยังไม่ใช่ แต่พอไปดูงานปุ๊บ ไปเห็นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เหมือนกับเราทำเองนะมันก็ยังมีจุดอีกมันก็จะมีข้อเท็จจริงความจริงอะ
0: ค่ะคือทั้งความจริงแล้วก็มาผนวกกับความเพียรด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีหลากหลายข้อมูลที่ดูเป็นวิชาการแล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องมีความคิดวิเคราะห์ในพื้นที่ของเราเองด้วยดินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ต้องมาผสมผสาน
1: ใช่ค่ะ
0: หาทางออกให้ได้
1: กรุงเทพอย่างเงี้ยพอเราถ้าปลูกในถ้าเอาดินมาลงเลยค่าใช้จ่ายเยอะมากเราก็ปลูกเป็นยกแค่เป็นกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แล้วก็บางทีเราไปอบรมกับเกษตรคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกวิธีการปลูกดินวิธีการกรุงเทพนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนพื้นที่ในการปลูก
0: ครับ
1: คือคุณจะมีที่ขนาดเล็กขนาดเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องวางแผนให้ได้ว่าทิศทางลมเป็นยังไงแสงแดดมาเป็นยังไงต้นไม้อันไหนต้นไม้ต้นไหนชนิดไหน
0: ชอบแบบไหน
1: คุณต้องรู้ขนาดนี้แล้วก็ชอบกินอะไรอย่างผักใบชอบกินฮอร์โมนแบบไหนผักรากหรือว่ากล้วยชอบอะไรเงี้ยถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถ ได้ผลผลิตแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเรายังทำเหมือนเดิมมันจะมีโครงการที่แบบทำไปแล้วทำเหมือนเดิ
0: ม
1: เอ๊ยยังไงนะก็พาไปดูงานพาอันที่เขาเพาะแบบนี้นะมันจะได้ไม่เปลืองดินเลยก็กลับมาทำเนี่ยค่ะอาจจะแบบแต่ละบางคนก็อาจจะดื้อหน่อยอะไรเงี้ยเราก็พาเขาหาวิธีการ
0: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยครับมันได้อะไรกับตัวเราบ้างครับ
1: เราเองได้สิ่งที่ได้จริงๆเลยคือเรารู้สึกว่าความตั้งใจการจิตเป็นจิตอาสานะคะในความตั้งใจของเราเราอยากเห็นคนมีรายได
0: ้
1: อยากเห็นการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาอาชีพไปอะไรอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นอย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยมีโอกาส

0: มีความสามารถมีความรู้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราสามารถดึงคนนั้นคนนี้มาช่วยเขาเราก็เห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราคิดว่าวันนี้ถ้าเรายืนอยู่ในจุดของเราให้ได้นะคะในการให้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ให้อย่างเงี
1: ้
0: ยเราก็เชื่อว่าเมื่อเรายืนมีหลายคนถามนะคนในชุมชนก็ถามเองว่าไม่เชื่อหรอกเข้ามาทำอะไรแล้วพี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรจริงมีแต่จ่ายลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือว่าเราอยากเป็นเหมือนแสงเทียนหนึ่งแสงเทียนอย่างเงี้ยขอเป็นหนึ่งเล่มที่ยืนอยู่ให้ชัดแล้วก็อยากให้มีแสงเทียนอื่นๆที่จะขึ้นใหม่แต่ละดวงขึ้นมาเหมือนกันเหมือนความดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราความดีมันก็ต้องส่องสว่างใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดความดีหลายๆความดีมารวมกันน่ะมันก็จะทำให้โลกเราเปลี่ยน
1: ก็ยิ่งสว่างขึ้น
0: ใช่สังคมเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเราวันนี้ต้องการการที่เราจ่ายออกไม่ได้ยึดไว
1: ้นี่แหละ
0: แล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนคุณธรรมครับเป็นพลังคุณธรรมพลังแห่งความดีครับที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ชุมชนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับที่เป็นผลตอบแทนก็คือพลังใจที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักจิตอาสาแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ติดตามชมกระทู้ถามแยกเฉพาะทุกวันพฤหัสบดีหลังจบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

คุณผู้ชมครับสถาบันการศึกษานะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ผู้สร้างครับในวันนี้เองนะครับสถาบันการศึกษานั้นสร้างให้เด็กๆและเยาวชนนั้นมีความรู้ครับนอกเหนือจากความรู้แล้วยังสร้างในเรื่องของพัฒนาการในด้านต่างๆประสบการณ์ชีวิตในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนรวมไปถึงการที่จะนำเด็กๆนั้นเขาออกไปสัมผัสการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับในเรื่องของการที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะฮะช่วงนี้เองก็ถือได้ว่ามีเสียงสูงนะครับกับเรื่องของช่องทางต่างๆที่เราเรียกกันว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละครับที่มีทั้งดีและไม่ดีครับแต่จะทำอย่างไรนะครับให้เด็กๆนั้นเขาสามารถที่จะนำข้อมูลดีๆที่มันเกิดขึ้นภายในสังคมนั้นมาก่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันกับตัวเขาได้สถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับผมมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งมาฝากครับ

ริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้

0: พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเงี้ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: หลวงพ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยให้หนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็น1นาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะและต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

ครับเด็กและเยาวชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ครับเราอยากจะแต่งเติมอย่างไรให้กับเขานะครับถือได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับบางทีเด็กๆ เขาอาจจะมีพฤติกรรมครับที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้ผิดครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในฐานะของความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับความเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นใครที่สามารถที่จะเข้าไปให้ความอบอุ่นกับเขาได้เนี่ยครับเราต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงข้อมูลแห่งความดีเนี่ยแหละครับทำความเข้าใจให้กับเขาครับเพื่อที่จะให้เขานั้นเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำให้เขานั้นมีภูมิคุ้มกันครับในการป้องกันกับสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาได้ครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งครับที่ใช้คุณธรรมนี่แหละครับในการขับเคลื่อนนะครับสร้างเด็กให้เป็นคนดีสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งด้วยความรักครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายนะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับอยากให้

การพูดคุยกันในบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยแหละครับชุมชนต่างๆเหล่านั้นนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขกันได้อยากให้เข้าไปดูกันนะครับที่แอปพลิเคชันนี้ครับกับหมอรทัศน์นะครับวันนี้รายการเวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmillstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะฮะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่

0: รามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆ คือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยอะไรครับ
0: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
1: ี่
0: ก็ไปขาย
1: โนขาย
0: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
1: หม
0: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
0: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์
0: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
1: ็
0: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำ

0: ี้บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะฮะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
0: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนด้านการเงินคือสามี
0: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
0: แล้วก็ประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพอกหางหมู
0: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
0: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะเราก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
0: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
0: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
0: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
0: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
0: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
0: รา
1: ก็จะ
0: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
0: ่ในการ
1: หลักหรือ6หลัก
0: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำ
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผม
0: ว่า
1: เลือกจากไหนล่ะ
0: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดพี่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้ว แล้วต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ่
1: มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค
1: ้
0: าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำ

0: ธุรกิจนะคะก็หลักๆ ก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
0: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsi-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
0: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
0: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
0: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
0: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
0: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
0: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
0: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
0: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจและก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: ผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบาย รวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณ

ช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทางรายการเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงพบทนายดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะตอนนี้พี่ทนายใจดีของเราก็นั่งอยู่กับทรายแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพยานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพยานทั้งคุณผู้ชมทั้งทรายก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วพยานคืออะไร
1: จริงๆมีเรื่องฮาๆนะครับเขาบอกพระอะไรที่ขึ้นบนศาล
0: พระอะไรคะ
1: เราก็ยังผมก็จะตอบเป็นพระนู่นพระนี่ครับไม่ใช่พระยานนะครับ
0: พยานค่ะ
1: ก็คือ จริงๆแล้วพยานเนี่ยในคดีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือได้ต่างประเทศนะครับ

0: ยานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล
1: คะ
0: นะครับพยานบุคคลก็ได้แก่เรื่องในคดีทำร้ายร่างกายกันหรือว่าฆ่าคนตายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนเรื่องที่จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับศาลฟังทนายฟังอัยการฟังนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในบัลลังก์ในศาลเนี่ยไม
1: ่
0: มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยถูกไหมครับคนที่อย่างเช่นมีการฆ่าคนตายกันปั๊บผลก็คือคนที่คนฆ่าก็เป็นคนร้ายและใครจะมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าถูกไหมครับบางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดก็เป็นพยานอย่างหนึ่ง
1: อ๋อพยานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไป
0: ใช่เป็นเรื่องหลากหลายครับหรือว่าเป็นพยานเอกสารนะครับพยานเอกสารก็เป็นนะครับหรือว่าเราฟ้องเงินกู้เงี้ยนะครับเงินกู้พยานที่เป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาเงินกู้อันนี้ก็พยานอย่างหนึ่ง
1: ในความเข้าใจของซายที่เข้าใจมาตลอดคือพยานต้องเป็นคนเป
0: ็
1: นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถพูดให้การได้
0: มันเรียกเพิ่มไปดีกว่ามีพยานเอกสารเป็นพยานวัตถุอะไรอย่างหรืออย่างเช่นมีการเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับมีปลอกกระสุนตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุไอ้อย่างนั้นก็เป็นพยานเช่นกันนะครับ
1: ก็ถือว่าปลอกกระสุนเป็นพยานเหมือนกัน
0: ใช่ว่ามีการยิงในขณะนั้นนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถามเพิ่มไปอีกนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่พอจะพูดได้อย่างนี้นับรวมเป็นพยานได้ไหมคะ
0: เป็นครับก็คือเท่ากับเขาได้เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ว่ากฎหมายเรามีกำหนดอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะถ้าจะเป็นพยานในศาลเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองกันคือจะไม่สามารถจะถามผ่านเด็กได้นะครับอาจจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาเขาจะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องการพิจารณาคดี
1: ค่ะให้เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังกดดัน
0: ใช่เพราะว่าน้องชายอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปในศาลเนี่ยผมเองเป็นทนายความผมก็จะใส่ชุดคุย
1: ใช่ดูน่ากลัวเชียว
0: ดูน่ากลัวมากนะครับท่านอัยการเขาก็ใส่เหมือนผมท่านผู้ว่าศาลก็ใส่เหมือนกันผลก็คือพอเด็กเห็นปุ๊บตกใจเรื่องที่เตรียมมางงหมดเลยนะครับกฎหมายคือให้เด็กไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยอยู่ข้างๆเพราะเวลาอย่างทนายความเนี่ยเราจะซักถามคำถามเนี่ยเราคงไม่ถามซื่อๆครับเราจะต้องมีคำถามที่เขาเรียกก็ถึงกับ
1: เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก
0: ใช่ครับเราจะต้องถามแบบน็อกเอาท์อะครับเพราะฉะนั้นคำถามมันเชื่อเฉือนนะครับถ
1: ้
0: าไปถามเด็กโดยตรงเนี่ยเด็กก็อาจจะรับไม่ได
1: ้
0: นะครับพอผมถามสักคำถามนึงเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะแปลงคำพูดผมเนี่ยไปถามเด็กอีกทีนึงก
1: ็
0: คือเด็กก็จะไม่เห็นหน้าผมเด็กจะอยู่กับนักจิตวิทยาเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทนายต้องคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นล่ามอีกทีนึงติ ดต่อสื่อสารกับเด็ก
0: แต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับบางทีนักจิตวิทยาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดของผมเนี่ยเพราะเวลาผมถามเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับประเด็นในการเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อคดีผม
1: ค่ะ
0: นะครับนักจิตวิทยาก็พูด
1: อาจจะแปลความหมายผิดพลาดไป
0: ครับผม
1: ก็ไปสื่ออีกความหมายหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามีพยานเป็นเด็กก็จะเป็นเรื่องที่
0: ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่สามารถบันทึกเทปได้ไหมคะตอนที่นักจิตวิทยาถามเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะไรไหมคะ
0: ในศาลเขาบันทึกกันไว้นะครับบันทึกกันไว้
1: ค่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามที่มีคดีความด้วยนี่มีสิทธิ์รู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นพยานตรงนี้เราต้องปกป้องปกปิดยังไงบ้างคะ
0: ในศาลไทยต้องระบุครับระบุว่าใครจะเป็นพยาน1 2 3 4ต้องทราบ
1: คือยังไงก็คือต้องทราบตัวแล้วไม่ว
0: ่
1: าเกิดกรณีอะไร
0: ใช่
1: ถึงแม้เราจะกลัวถูกทำร้าย
0: แต่จะมีเขาเรียกกฎหมายคุ้มครองพยานคืออย่างที่ไม่ทันมีกฎหมายคุ้มครองพยานคือก็จะมีหน่วยงานนึงเนี่ยไปคุ้มครองนะครับก็คือไปคุ้มครองแต่ก็ผมก็ยังดูว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าดีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานเขาจะไม่เหมือนกันอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุ้มครองครับคือเขาใช้วิธีการลบชื่อเลยก็คือว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลยนะครับ
1: ก็คือไม่ให้เห็นประวัติเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
0: เป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่จะต้องคือเขาก็กล้ากลัวครับเพราะว่าถ้าพยานเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหนยังไงอาจจะถูกไปตามล่าได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกป้องกันแต่ในส่วนอีกแถบนึงก็คือผู้ถูกกล่าวหา
0: ครับ
1: ตรงนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ไหมคะถ้าปิดบังพยานเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่พยานจริงหรือเปล่า
0: เอาเราก็พิสูจน์ในศาลหมดครับพอเขาขึ้นมาที่ศาลเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าทนายฝั่งที่จะได้ถามคนเดียวอีกฝั่งนึงก็มีสิทธิ์ถามนะครับถ้าเป็นทนายที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ถามเรื่องคู่ซึ่งผมว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยาม

0: นะคะของคำว่าพยานแล้วว่าพยานเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนนะคะแล้วก็ใครบ้างอะไรบ้างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นะคะตอนนี้ค่ะเราไปชมละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพยานจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ณสวนหย่อมภายในบ้านเฟิร์นกำลังนั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
2: อ้าวเฟิร์นทำอะไรอยู่น่ะดูตั้งใจอ่านเชียว
3: จดหมายจากศาลส่งมานะสิ
2: แล้วเขาส่งมาทำไมเหรอเฟิร์น
3: เขาส่งมาบอกให้ญาติฉันไปเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับคดีทำลายร่างกายน่ะ
2: แล้วญาติของเฟิร์นน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ
3: ก็อยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละแต่เรากำลังคิดว่าเราจะบอกญาติเราดีไหม
2: ก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่แค่ไปเป็นพยานคงไม่มีอะไรละมั้ง
3: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะก็ตอนนี้ญาติของเราเขาบวชอยู่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้แย่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพยานในคดีนี้กับไปบวชซะแล้วค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะพี่วิรัติครับเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วจะมายุ่งทางโลกได้ไหมคะเนี่ย
4: ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นพยานใครก็ได้ครับจริงๆก็เป็นใครก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาจับตรงที่ว่าพระเนี่ยพอเราสมมติเราส่งหมายเรียกไปนะครับท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้ที่หนึ่ง
0: น
4: ะครับ
0: คือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติจำเป็นต้องมาเหรอคะ
4: ใช่ครับคือคนปกติเนี่ยถ้าเป็นหมายเรียกไปเนี่ยก็ต้องมา
0: ค่ะ
4: นะครับถ้าไม่มาเนี่ยสุดท้ายท่านอาจจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ในกรณีพระเนี่ยพอส่งหมายเรียกไปท่านอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยถ้าท่านเป็นพระแล้วมาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอีกอย่างนึงก็คือพระเนี่ยท่านจะมาเบิกความหรือไม่เบิกความก็ได้
0: เดี๋ยวขอนิยามคำว่าเบิกความนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเบิกความคืออะไร
4: คือคำเบิกความหมายถึงว่าขึ้นมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยสมมติว่าพระมันเป็นพยานหรือว่าบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลเป็นพยานเนี่ยก็จะมานั่งในถ้าคนเคยขึ้นศาลจะรู้ว่าก็จะมานั่งในคอกพยานนะครับทนายโจทก์ก็จะถามก่อนนะครับจะถามเสร็จแล้วก็จะมีทนายจำเลยเนี่ยถามซักเรียกแล้วเรียกซักค้านนะครับพระเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านจะต้องมานั่งในข้อพยานนะครับแต่พระนี่มีสิทธิพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถ้าท่านจะไม่เบิกความก็ได
0: ้
4: ก็คือมาเป็นพยานเบิกความตรงนั่งแล้วก็เพื่อเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยจะมาเบิกความก็ได้ไม่เบิกก็ได
0: ้ค่ะ
4: นะครับมีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้พี่วิรัติพูดอย่างนี้แล้วใส่นึกขึ้นมาได้ว่ามีหมายเรียกด้วยเหรอคะพยานเหมือนกับเป็นจำเลยเลย
4: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกพยานเนี่ยครับก็คือว่าเวลาที่ผมจะต้องการอ่ะผมในมีคดีนึงเนี้ยแล้วผมเห็นว่าคนนี้เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขออนุมัติกับศาลเพื่อที่ออกหมายเรียกซึ่งก็จะไปส่งไปที่บ้านนะครับหมายเรียกเนี่ยเขาจะทราบพอทราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมา
0: ค่ะ
4: นะครับ
0: อันนี้มีเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกับ
4: ก็มีเรียกครับแต่มันไม่ถึงแบบตำรวจนะครับคือผมเรียกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยแล้วเป็นคดีที่มีความจำเป็นมากๆอย่างเช่นเขาเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ค่ะ
4: นะครับเหมือนคดีกรณีคดีนึงนะครับเป็นคดีฆ่าคนตายเนี่ย
0: ค่ะ
4: มันมีพยานอยู่คนนึงที่เห็นเหตุการณ์แต่เขาเป็นชาวต่างประเทศคือเขาเป็นพม่านะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้เขานี่แหละ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: นะครับแต่ปรากฏว่าเราส่งหมายเรียกตามที่อยู่เขาก็ไม่อยู
0: ่
4: ก็หาไม่ได้ก็ส่งไปขั้นที่2ขั้นที่3นะครับสุดท้ายมันตามไม่ได้ละก็จำเป็นต้องไม่มีต้องตัดพยานนี้ทิ้งไป
0: แล้วเมื่อมีหมายเรียกมาแล้วพยานไม่ไปตามหมายเรียกอันนี้มีความผิดด้วยเหรอคะ
4: มีครับคือสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะถ้ามันเป็นพยานที่สำคัญมากๆเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับ
0: ค่ะตรงนี้ไซก็งงแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเหตุการณ์เราก็ไม่ได้เป็นคนก่อไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่กลับมีหมายเรียกไม่ไปก็โดนนะคะตรงนี้ไซเลยงงถึงว่าทำไมขั้นตอนกระบวนการไซเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าการมาเป็นพยานไม่ใช่เพราะความที่เราสมัครใจเหรอคะ
4: ครับจริงจริงจริงมันต้องหนึ่งก็คือต้องสมัครใจแหละแต่เพียงแต่ว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันคงไปหาความสมัครใจไม่ได้ครับเพราะบางทีเขาฆ่ากันหรือว่าเขามีทำร้ายร่าง

0: กายกันเนี่ยมีคนเห็นอยู่คนเดียวอะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะยังไงก็ต้องเอาเข้ามาได้อะครับถ้าไม่มานี่คือคนร้ายหลุด
1: ค่ะ
0: มันยิ่งเสียหายมากกว่า
1: ถ้าแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมคะปฏิเสธฉันไม่รู้ไม่เห็นจะบอกสมมติพยานไม่ได้
0: ก็ได้ก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าคือในบ้านเรามันยังไม่คำนึงถึงสิทธิขนาดนี้ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นในต่างประเทศการที่ได้มาเป็นพยานในคดีต่างๆเนี่ยหรือได้มาเป็นเขาเรียกคณะลูกขุนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการรับใช้ชาติของเราเนี่ยการมาเป็นพยานหรือก็แค่จะช่วยเราไม่อยากมา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของเราก็ไม่ใช่และเกิดเราไปเบิกความหรือว่าให้ปากคำในชั้นศาลแล้วอีกฝั่งเขาจะคิดไงกับเรา
1: ค่ะจะมีการทำร้ายตัดตอนพยานไหม
0: ใช่ครับอัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะ
0: ครับ
1: ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีพอถึงขั้นตอนนึงบางทีผมก็เป็นนะครับเวลาผมเรียกไปผมก็เข้าใจบางทีเขาไม่มาหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเองเราถูกหมายเรียกไปเราก็บางทีเขาไม่อยากมานะครับแล้วก็หาเรื่องบ่ายเบี่ยงไป
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ไปจนเกิดเป็นหมายจับแล้วพยานต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: คราวนี้ต้องไปแล้วครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีหมายจับมันมีปัญหากับเราเลยเราจะเดินทางออกนอกประเทศอย่างผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีหมายจับโชว์อยู่ในตรงตม.ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จะลำบากนะครับ
1: อันนี้การที่เราปาหมอข้อดีไปประสบเหตุอะไรเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายอย่างนึงเลย
0: ใช่ครับแต่จริงๆถ้าเราสามารถจะให้ความร่วมมือก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยานในด้านอื่นๆอีกนะคะแต่เรื่องราวของพยานยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพยานอีกเราไปรับชมละครในเรื่องที่2กันเลยค่ะ
2: ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเก่งกำลังจะไปเรียนโดยนัดให้เพื่อนมารับที่หน้าปากซอย
3: ฮัลโหลเรากำลังถึงหน้าปากซอยแล้วนะไงไว้รับด้วยนะรอที่เดิมนะโอเคโอเคเฮ้ยน้องจะไปไหนครับเสื้อสวยนี่ขอได้ป่ะ
4: ไม่ได้หรอกพี่ผมต้องไปเรียนอ่ะ
3: เฮ้ยขอดีไม่ได้ใช่ป่ะ
4: ทำอะไรพี่อย่านะ
2: หลังจากโดนทำร้ายเก่งไปแจ้งความจนตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ทำร้ายเก่งได
4: ้คนนี้ครับคุณตำรวจที่ทำร้ายผมวันนั้นนะครับ
5: สอบสวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังให้การปฏิเสธอยู่คุณพอจะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไหมครับ
4: yeah! มีครับเป็นลุงขายลอตเตอรี่ในซอยครับ
2: เมื่อคนขายลอตเตอรี่มาถึงก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ
6: คนนั้นล่ะครับคุณตำรวจ
7: เฮ้ยลุงมั่วเปล่าลุงตาบอดไม่ใช่เหรอตาบอดจะเป็นพยานได้ไง
6: ถ้าจะใส่แว่นดำไม่ใช่ตาบอด
7: ฮะไหนนะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวพลิกผันไปเลยค่ะเพราะว่าคุณคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ตาบอดจริงๆ ครับพี่วิรัตคะ
0: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ใส่แว่นดำมีไม้เท้
0: า
1: ก็จะตาบอดหมดใช่ค่ะถ้ากรณีที่คุณพี่ท่านนี้ตาบอดจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: เราจะสามารถให้มาเป็นพยานได้ไหมคะ
0: คือคนเป็นพยานเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพยานเนี่ยต้องดูเขาเป็นพยานประสบเหตุในเรื่องอะไรนะครับคือเขาอาจจะเห็นนึกออกไหมครับอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่น เราได้ยินคนด่ากันด่าประมาทกันบางทีเราไม่มีเขาเรียกอะไรครับเราไม่เห็นว่าเขาด่ากันเราอยู่ในห้องน้ำนึกออกไหมครับเราอยู่ในห้องน้ำแต่เราได้ยินเสียง
1: ว่ามีคนด่ากันจริงแต่ก็ไม่เห็นหน้าใครด่ากัน
0: เราไม่เห็นหน้าก็ไม่ต่างคนตาบอดถูกไหมครับเราเป็นพยานในฐานะเราได้ยินโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็จริงเนี่ยถ้ากรณีที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาเป็นพยานได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได้
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นพยานแต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาเห็น
1: ค่ะ
0: ทั้งที่ความจริงก็ตาบอดอย่างนี้เป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วต้องดูเนื้อหาว่าเขามาเป็นพยานในเรื่องอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะตรงนี้นอกจากตาบอดแล้วถ้าพิการทุพพลภาพแบบอื่นเนี่ยอาจจะหูหนวกหรือแค่ตาบอดสี
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่สามารถเป็นพยานได้ไหม
0: ผมเคยทำคดีหนึ่งน่าเป็นเรื่องที่ผมว่าเหนื่อยมากคือคนเป็นจำเลยเนี่ย นะครับ

0: ท่านก็ถูกตั้งข้อหารักทรัพย์ในจ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับตอนแรกผมก็รับคดีมาแบบงงเพราะมีคนเป็นตัวแทนมาติดต่อผมปรากฏว่าทั้งที่ความจริงแล้วคือแกเนี่ยหูหนวกแล้วก็เป็นใบ
1: ค
0: ือพูดไม่ได้ก็คือต้องใช้ไปเจอครั้งเดียวผมตกใจเลย
1: ค
0: ือผมพูดภาษาไทยก็คือพูดเขาไม่ได้อะครับ
1: สื่อสารอะไรไม่ได้เลย
0: เขาต้องหาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าล่ามมือครับวันนั้นสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เขาเป็นตัวเขาเป็นเองเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องขึ้นเบิกความเป็นพยานในคดีเขาเองนะครับระหว่างสื่อสารเนี่ยผมก็สอบถามตลอดซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าลำบากมากเพราะเราไม่เข้าใจภาษาเขาครับจนต้องมีอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพของเขาเนี่ยมาเป็นล่ามภาษามือนะครับแต่ก็ยังดีว่าสุดท้ายเนี่ยคดีถ้าเกิดยังคงต่อสู้คดีกันไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยผมคงลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วพยานเนี่ยทุพพลภาคหรือหูหนวกตาบอดได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็เป็นได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องไปเป็นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่จะต้องมีล่ามเนี่ยก็ยิ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วในกรณีที่พยานอันนี้สะดิ้งบ่อยเลยกับคำให้การ
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเราจะสามารถเอาผิดพยานได้ไหมถ้าเขากลับคำให้การแบบนี
0: ้เคยมีอยู่คดีนึงยังจำได้เลยนะครับเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าสามีภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นคนแจ้งความว่าสามีฆ่าคนตายนะครับด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ก็พยานมีอยู่แค่ปากเดียวคือภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็แจ้งความอะไรกันเรียบร้อยนะครับพอปรากฏว่าพอขึ้นศาลแล้วภรรยาด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับกลับคำให้การว่าดิฉันไม่เห็น
1: อ้าว
0: นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือว่าพอทางพนักงานอัยการท่านก็หยิบไอ้ตรงที่เป็นปากคำเขาที่ตอนให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดูทางตำรวจก็ทางภรรยาบอกอันนี้ฉันไม่ได้ให้การไว
1: ้แต่ในการให้การต้องมีการเซ็นไม่ใช่หรอคะ
0: ใช่ครับแกก็บอกว่าไม่ได้ให้การแบบนี
1: ้
0: ฉันจำเพิ่งจำได้ตอนนี้ว่าฉันจำไม่ได้
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะเพราะว่าได้เซ็น
0: ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะให้เป็นการให้การเท็จเรื่องต่างก็ว่านไปนะครับก็มีครับแต่ในคดีของฝ่ายชายที่โดนคดีฆ่าคนตายก็หลุดเลยนะครับ
1: เพราะว่าไม่มีพยาน
0: ไม่มีพยานใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นพยานที่เพิ่งเหลือพยานอยู่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: เขามั่นใจพยานคนนี้มากพอถึงขึ้นไปขึ้นศาลปุ๊บภรรยากลับคำว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเหตุการณ์อ
1: ันนี้อาจจะเป็นความรักความเห็นใจกันใน
0: อันนี้เราไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะสุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติคะย้อนกลับไปถึงขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นพยาน
0: ค
1: ือการที่คนคนนึงจะมาเป็นพยานได
0: ้ครับ
1: อันนี้คือเราจะต้องแสดงตัวตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราไปแจ้งความหรือเปล่าคะกับพนักงานสอบสวน
0: คืออย่างนี้ครับต้องแยกเป็นถ้าในคดีของคดีอาญาที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยก่อนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทง่ายๆเลยหมิ่นประมาทเนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาต้องถามว่ามีพยานรู้เห็นไหมในกอไปด่าจริงไหมนะครับเราก็ต้องไปหาพยานมาพยานคนนี้ก็เอาคุณเห็นใช่ไหมมาเป็นพยานก็มีการพิมพ์เอกสารว่าคุณเป็นใครแล้วก็เห็นเหตุการณ์ยังไงก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วก็มีการเซ็นชื่อรับทราบเอาไว
1: ้ค่ะ
0: คนนี้เนี่ยครับก็จะมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วย
1: ตรงนี้ก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพยานเราเห็นเหตุการณ์จริงในชั้นของการแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ในชั้นสอบสวน
0: ใช่ครับ
1: เพราะเหตุนี้เองเวลาตามพยานไม่ได้ก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความจากพยานพอเขาได้แจ้งความจำนงยินยอมเป็นพยานแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเกิดเรื่องราวนะคะหรือว่ากรณีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเห็นนะการทำร้ายร่างกายการหรืออะไรตรงนี้ถ้าเราช่วยได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ควรจะช่วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องราวของพยานก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับพยานไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ตาทองเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีลูกเพียง2คนทาลูกคนโตแยกออกไปมีครอบครัวส่วนทิง

0: คนเล็กอยู่ดูแลตาทองก่อนตายตาทองได้สั่งเสียกับทิงว่าให้เปิดพินัยกรรมเมื่ออยู่พร้อมหน้ากัน
1: พ่อเป็นอะไรไป
2: พินัยกรรมอยู่ในตู้นะลูก
3: พี่ทาพ่อท่านสั่งไว้ให้ฉันเปิดพินัยกรรมหลังที่ท่านตายเมื่อเราอยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉันขอเปิดพินัยกรรมที่พ่อทำไว้เลยนะ
4: เออรีบๆเอามาเปิดเลยงานฉันเยอะต้องรีบไปสนามม้าอีก
0: เมื่อเปิดพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือของพ่อออกทาถึงกับโวยวายที่ตนเองได้เพียงเงิน 100,000 บาทซึ่งน้อยกว่าน้อง
4: เฮ้ยพินัยกรรมอะไรทำไมฉันได้แค่นี้ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วเอามาอ้างพยานก็ไม่มีคอยดูนะฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันจะไปฟ้องศาลเอาส่วนของฉันคืนมา
5: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเงินทองทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะแม้แต่พี่น้องก็ยังเกิดข้อพิพาทกันเลยค่ะพี่รัฐ
6: คร
5: ับตรงนี้ค่ะพี่น้องเริ่มไม่เชื่อใจกันแล้วว่าพินัยกรรมอันนี้เป็นของจริงคุณพ่อเขียนด้วยมือด้วยนะคะและอีกอย่างนึงไม่มีพยานด้วยตรงนี้จะตัดสินปัญหายังไงดีคะ
6: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมเนี่ยมีหลากหลายแบบมากนะครับพินัยกรรมบางคนก็ไปทำกันที่อำเภ
5: อ
6: ก็มีอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานนี่แหละ
5: ตรงนั้นสำหรับกรณีไม่มีทนายหรือเปล่าคะ
6: บางคนก็เพื่อความสะดวกอะไรเงี้ยบางทีแต่ไปให้เจ้าหน้าที่มันก็ไม่สะดวกครับมันมีอีกแบบนึงก็คือการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเขียนด้วยมือตัวเองทั้งฉบับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับแต่ถ้าบางส่วนอย่างเช่นเป็นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าผมพิมพ์ขึ้นมาตามความต้องการของลูกความนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาท่านก็มีหน้าที่แค่เซ็นชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีอีกแบบตรงนี้ต้องมีพยานสองคน
5: ค่ะ
6: นะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนโดยมือ
5: ของคุณพ่อเองเลย
6: ครับมีผลตามกฎหมายแน่นอน
5: ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได
6: ้
5: อันนี้ก็อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้รับมรดกไปก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
6: ก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพราะว่ามันเป็นบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้ดูบางทีก็ไม่อยากให้ทนายดูเหมือนกันแกก็เขียนแกเรื่อยเลยแกเขียนปุ๊บปุ๊บก็เขียนได้ก็ใช้ได้ครับ
5: ค่ะตรงนี้ถ้าไปโต้แย้งกันว่าเป็นลายมือคุณพ่อจริงหรือเปล่า
6: อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าคนอื่นเขียนอะไรก็เป็นคือคดีพินัยกรรมเนี่ยเยอะมากบางทีก็ปลอมมาทั้งฉบับก็
5: ม
6: ีเพราะบางทีบางเรื่องก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพ่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่บางทีพินัยกรรมก็มีเป็นเรื่องหนึ่ง
5: อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นลายมือจริงลายมือปลอมยังไงคะอันนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
6: ก็ต้องมาดูกันว่าลายมือเป็นยังไงเพราะลายมือของเราเนี่ยมันแยกออกได้นะครับมันแยกแตกต่างได้น
5: ะครับพี่รัฐเคยเจอคดีไหนที่ต้องพิสูจน์ลายมือเลยไหมคะ
6: เยอะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเซ็นจริงไม่เซ็นจริงเนี่ยแล้วจะมีกองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยเนี่ยก็จะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าชัดเจนมากนะครับมันก็เพียงแค่บอกว่าคล้ายๆ
5: ไม่ตรงนี้เราไปพิสูจน์ได้ที่ไหนนะคะ
6: กองพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทยครับก็จะมีกองเขาก็เป็นของตำรวจนะครับเขาก็จะดูลายมือลายเซ็นอะไรต่างๆให้นะครับ
5: ค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการเขียนด้วยลายมือไปแล้วในกรณีที่ใช้การพิมพ์ค่ะ
6: ครับ
5: กรณีนี้ก็คือจำเป็นต้องมีพยานละ
6: ใช่ก็คือเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองทั้งฉบับก
5: ็
6: เป็นการทนายมาปุ๊บช่วยให้คนนี้เท่านี้ช่วยครับคนนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผมในฐานะเป็นทนายเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็พิมพ์
5: ค่ะ
6: นายคนนี้ข้าพเจ้านู่นนั่นนี่นะครับตกลงว่าจะยกบ้านหนึ่งหลังให้กับนายกบ้านที่สองให้กับนายนะครับแล้วก็พยานนี่ก็จะเซ็นว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้เซ็นแบบเนี้ยได้ดูแล้วคนที่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
5: ค่ะและจำนวนของพยานนี้ต้องมีกี่ท่านด้วยกัน
6: สองท่านครับ
5: สองท่านพอ
6: ครับ
5: แล้วท่านในกรณีแบบไม่มีเลยจริงๆให้ทนายความเป็นพยานด้วยได้ไหมคะ
6: ก็เป็นได้ครับเป็นได้แต่ผมจะมักจะบอกลูกความว่าผมไม่ค่อยอยากเป็นทนายเพราะว่าเป็นพยานในนั้นเพราะว่ามันมีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องเป็นอะไรเป็นคนมาเบิกความเป็นคนมาเป็นทนายความนะครับอยากจะหาคนที่เป็นพยานที่ยังอายุน้อยๆหน่อย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับอย่าอายุมากเพราะว่าสุดท้ายเกิดต้องพิสูจน์กันแล้วเขาก็เสียกันหมดแล้ว
5: ถ้าเป็นไปได้เลยก็ควรหาคนอื่นดีกว่า

0: ใช่ครับ
1: และพยานเนี่ยในกฎหมายก็ห้ามเป็นคนที่มีส่วนได้เสียเช่นเป็นผู้ที่รับมรดกก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ใส่สงสัยเลยในเรื่องของอายุค่ะ
1: ครับ
0: อายุนี่มีจำกัดไหมคะการเป็นพยานว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่คือหลักแล้วควรจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
0: อันนี้คือในส่วนของเรื่องมรดกพยานของมรดกนะ
1: ใช่แต่พยานในพินัยกรรมเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างนะครับคือ1ตาบอดหูหนวกไม่ได้นะครับ
0: ห้ามตาบอดหูหนวก
1: ใช่ครับเพราะว่าตาบอดคุณจะอ่านเอกสารไม่ได้
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับคุณจะเป็นพยานใครไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะเรื่องอายุต้องบรรลุนิติภาวะไหม
1: บรรลุส่วนใหญ่เขาจะให้บรรลุนิติภาวะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเบิกความในกรณีที่เกิด
0: ข้อพิพาทขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพยานนะคะใส่หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับพยานในวันนี้กันไปอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราได้โดยตรงเลยค่ะที่ LINE แล้วก็ Twitter ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราด้วยค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัติและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับได้เวลาตลอดหาเรื่องต้นรายการแล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของผมเองที่ต้องมาหาแขกรับเชิญร่วมพูดคุยถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้วก็รวบรวมคำถามส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์นะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับ

ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตและก็สวยงามมากๆเลยครับลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นพระปรางทั้ง5ปรางนะครับโดยเสาหลักเมืองจะอยู่

รางองค์ใหญ่ตรงกลางครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วก็อย่าลืมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ

0: ซื้อบ้านนะคะอยากได้บ้านสักหลัง
1: ครับ
0: ก็เลยไปเจอป้ายเขาเขียนไว้ว่าขายบ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยไปถามเขาดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าอยากได้บ้านหลังนี้จังก็เลยไปหาเจ้าของบ้าน
1: เขาขายราคาเท่าไหร่
0: 950,000
1: เป็นบ้านมือ2
0: บ้านมือ2
1: 950,000 นะฮะก็ราคาโอเคไม่ได้แพงเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วทำไงต่อฮะตกลงซื้อกันเลยไหม
0: ก็เรายังไม่มีเงินสดไงคะ
1: อ๋อครับ
0: ก็เลยต้องไปติดต่อธนาคาร
1: แ
0: ต่
1: เจ้าแบง
0: ค์ค่ะก็ทำรายบัญชีรายรับรายจ่าย
1: ครับ
0: พอดีเจ้าของบ้านเนี่ยฉันรู้จักกับคนทำงานธนาคารนะเธอต้องไปหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนมีเส้นสาย
0: ค่ะเราก็มีรู้จักเราเพราะความอยากได้บ้าน
1: ครับ
0: เราก็เลยให้มาเจอกันนัดกันมาเจอแล้วก็มาทำสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่เขามาเจอเราที่ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเขาที่ธนาคารใช่ไหม
0: ไปค่ะไปที่ธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าของเธอผ่านแล้วนะแต่หนูบอกว่าหนูส่งได้แค่เดือน 6,000 เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนละ 6,000 นะเขาว่าอย่างนี
1: ้ก็ส่งได้ 6,000 ก็แปลว่าตกลงไม่มีปัญหาไปทำเรื่องที่ธนาคารด้วยนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงๆน
0: ะ
1: ไม่ใช่ตัวปลอมมาหลอกนะครับแล้วไงต่อครับ
0: แล้วตอนนี้พอถึงเวลาเขาบอกว่าได้แน่นอนหนูก็เลยเอาเพื่อนไปก็พอว่ากลัวโดนเขาหลอกกลัวไปโดนเซ็นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยช่วยดูให้หน่อยไม่มีเพื่อน
1: จ้ะ
0: พอเขาไปดูพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องรอโทรถามเขาก่อนว่าได้หรือเปล่า
1: อ้าวเมื่อกี้บอกได้แล้วนี่
0: เมื่อกี้บอกได้ค่ะเขาบอกว่าได้ส่งเดือนรับรองไม่มีปัญหาจัดการให
1: ้แต่พอพาเพื่อนมารอบหลังนี่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
0: ขอด
1: ูเปลี่ยนว่าง่ายเริ่มอึกอักแล้ว
0: เขาโทรไปหาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ายอดรายรับรายจ่ายหมายถึงว่าเงินแบบเราทำงานตัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านนะอย่างเงี้ย
1: ง่ายเหมือนหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามันมีน้อยเกินไปกลัวเราส่งไม่ไหวว่างั้น
0: เขาบอกส่งไหวเปล่าถ้า 6,000 หนูส่งไหว
1: เราก็ยืนยันว่าเราส่งไหว
0: แล้วไปมาเขาบอกว่าต้องส่งต้องทำประกันด้วยนะเขาว่าอย่างเง
1: ี้ยประกันอะไรครับ
0: ประกันแบบประกันบ้านประกันแบบหนูตายไปใช่ไหมตายไปแล้วก็จะได้มีค่าบ้านค่าอะไรเขาหักประกัน
1: เขากลัวว่าไม่มีใครจ่ายเงินต่อเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าเราทำซื้อขายคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ
1: ครับแล้วต้องเพิ่มเงินเป็นเท่าไหร่ครับ
0: ตอนแรกเขาก็บอกว่าเพิ่มเงินทั้งประกันด้วยประกันแล้วก็อะไรนะค่าบ้านเป็น 8,000 น่ะค่ะ
1: จาก 6,000 เพิ่มเป็น 8,000
0: เป็น 8,000 แล้วไอ้ค่าประกันส่วนแรกเนี่ยต้อง 20,000
1: อ๋อคือต้องจ่าย 20,000 ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนจ่ายเดือนละ 8,000 นะครับ
0: หนูก็เลยตัดสินใจไม่เอาค่ะ
1: อ๋อไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอา
1: เพราะโหเยอะไปนะ
0: เยอะไปเพราะว่ารายได้หนูมันไม่เกินขนาดนั้นไง
1: หนูก็ถือว่าตัดสินใจรอบคอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเกินตัวไป
0: ค่ะแต่หนูก็กุ้มใจอยู่นะกลัวแบบเราเซ็นไว้ว่าเราทำประกันกับเขาไว้ใช่ไหมทำประกันกับเขาไว้ว่าจะจ่ายเขาเดือน
1: ละ 8,000
0: ค่ะที่ว่าส่งที่ว่า 20,000 นะคะครั้งแรกอ่ะไปเซ็นรับไว้ว่าจะทำประกันกับเขาไปมาเรายกเลิกแล้วเราขอใบที่เราเซ็นน่ะคืนเขาบอกว่าให้ไม่ได้หนูกลัวไอ้ตรงที่เราเซ็นประกันกับเขาอ่ะ
1: ครับ
0: กลับมาตีคืนหมายถึงเราเป็น
1: เขาใจแล้วเข้าใจแล้วพี่พัฒน์พี่พัฒน์เซ็นมานานยัง
0: ก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้วค่ะ
1: อ้าวแล้วหลังจากนั้นเขามีการ
0: ไม่มีค่ะ
1: พอดีหนู
0: ย้ายมาจากระยองมาอยู่สระแก้ว
1: แล้วเขามีการส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาเรื่องเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: แล้ว 20,000 นั้นจ่ายยัง
0: ไม่จ่ายค่ะ
1: ก็ไม่ได้จ่ายด้วย
0: ไม่จ่ายแต่กับความคิดไงว่าเราไม่รู้กฎหมาย
1: คือเรากังวลถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่เคยไปเซ็นไว้แล้วเอกสารก็ไม่ได้คืน
0: เขาไม่ให
1: ้แต่ตอนนั้นดันมือไวไงเซ็นไปก่อน
0: เขาบอกไม่มีปัญหารับรองฉันไม่เอาไปทำอะไรเขาพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เซ็นไปก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้เอกสารคืนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการทวงถามเงินแต่อย่างใดบ้านก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ซื้อไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของบ้านอีก
0: อ
1: าจจะขายคนอื่นไปแล้วก็ได้ตอนนี
0: ้
1: แต่เรามีความกังวลใจนะฮะพี่ทนายว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเอกสารที่เราเคยเซ็นไว้เนี่ยจะย้อนกลับมา ทำอะไรเราได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณวิพัฒน์ที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันขอบคุณมากๆเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบ

0: จากพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าในช่วงทนายคลายฉงน
1: พัดอยากได้บ้านเป็นของตัวเองและบังเอิญไปพบกับบ้านที่ติดประกาศขายไว้จึงโทรไปสอบถามโดยบ้านราคา 950,000 บาทพัดจึงจะทำการกู้ธนาคารเจ้าของบ้านจึงนัดพัดมาคุยและทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนรู้จักเพื่อที่จะทำเรื่องผ่านง่ายๆโดยตกลงกันว่าให้พัดจ่ายเงินเดือนละ 6,000 บาทตามที่พัดบอกว่าสามารถจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเรื่องการกู้ของพัดผ่านแล้วต่อมาพัดพาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้เพื่อนช่วยดูเอกสารที่จะเซ็นสัญญาเพราะกลัวว่าจะโดนหลอกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาและแจ้งกับพัดว่าจะต้องทำประกันด้วยซึ่งจะต้องเพิ่มเงินเป็น 8,000 บาทต่องวดและจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอีกเป็นจำนวน 20,000 บาทพัดเห็นว่าจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผ่อนไหวจึงยกเลิกการทำสัญญาและขอเอกสารที่เซ็นคืนแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่คืนให้พัดจึงกลัวว่าจะมีการนำเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม
2: ่ช่วงทนายคลายฉงน
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่พัดนะคะที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของการซื้อบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีปัญหาข้อข้องใจนะคะที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะมาที่เรื่องแรกก่อนที่สายอยากจะรู้ก็คือเรื่องเจ้าตัวสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้พี่พัดไม่ได้ซื้อบ้านคือเรื่องของเงินประกัน
4: ครับ
3: ซื้อบ้านเราต้องมีเงินประกันอะไรพวกนี้ด้วยหรอคะ
4: คืออย่างนี้การซื้อบ้านในลักษณะหลังๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภัยนะครับประกันชีวิตเนี่ยอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้คือเขาคงเห็นว่าคนตายกันเร็วนะครับก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันอาจจะผ่อนแล้วเพราะว่าระยะทางมันนานมากเดี๋ยวนี้ผ่อนบ้านเนี่ย30 ปีมันนานจริงๆนะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันลงก่อนนะครับเขาก็ใช้วิธีการประกันชีวิตนะครับพอคล้ายๆว่าน้องก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเสียชีวิตลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเงินก้อนตรงนี้ครับเขาก็จะผ่อนจ่ายให้น้องทั้งหมดก็คือจนจบครบบ้านนี่แหละ
3: อ๋อคือประกันจะจ่ายให้จนครบเลยแล้วตรงนี้บ้านใครจะได้คะ
4: ก็จะเป็นตกเป็นของทายาทของคนนั้นไป
3: ก็คือทายาทไม่ต้องเหนื่อย
4: ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับมีนี่หลายๆลูกความผมหลายคนก็ทำอย่างนี้เยอะนะครับคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเสียชีวิตลงนะครับแต่เขาทำประกันไว้คือตอนแรกพ่อแม่เขาเดือดคิดว่าคงต้องเดือดร้อนน
3: ะ
4: แต่บังเอิญว่าทำประกันชีวิตในส่วนการตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเงินจำนวนนี้ก็ไปเขาเรียกไปครอบเวอร์กับหนี้ทั้งหมดของบ้านอ
3: ัน
4: นี้จบลงในเรื่องกับการประกันชีวิต
3: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
4: กรณีต่อมาครับก็คือเรื่องของการประกันพวกอัคคีภัยอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยคือในปีแรกของการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีให้การทำประกันอัคคีภัยซึ่งนี้ก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องทำนะครับ
3: เมื่อสักครู่นี้ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีคะ
4: ก็มีทั้งทุกแบบครับอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรายปีนะครับคือจ่ายปีนึงเนี่ยเพื่อที่มันจะคือตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณยอดก่อนนะครับว่าจะต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะครอบเวอร์กับในส่วนของบ้านนะครับ
3: ประกันชีวิตเป็นประกันภาคบังคับที่คนซื้อบ้านทุกคนแล้วธนาคารสามารถบังคับให้เราทำได้หรือเปล่า
4: จริงๆมันคล้ายๆไกลๆต้องบังคับแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบงก์ตัวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเสียชีวิตกันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยถ
3: ้
4: าคุณเสียชีวิตลงบ้านไม่มีใครผ่อน
3: ใช่
4: นะครับผลก็คือก็ต้องถูกยึดมันก็ยิ่งเสียประโยชน์มากกว่านะครับทั้งนี้มีการตรงนี้เข้ามาเยียวยาเนี่ยนี่เป็นการที่มีประโยชน์มากนะครับ
3: ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับทางธนาคารก็แบ่งส่วนหนึ่งให้บริษัทประกันภัยแบกรับภาระไปในส่วนหนึ่งด้วยนะคะในกรณีนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่ทายาทไม่ต้องมาค่าผ่อน
4: ไม่งั้นเหนื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชำระเท่าไหร่ยังไง
3: เหม
4: ือ
3: นเป็นมรดกเลย
4: ครับ
3: ใช่มองในแง่ที่เป็นเรื่องสมมุติที่อาจจะเลวร้ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากมีพ่อแม่คนใดค่ะที่แบบอยากจะให้บ้านผ่อนไม่ไหวแต่อยากให้บ้านกับลูก
4: ครับ
3: แล้ว

0: ไปฆ่าตัวตายอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ยังจะได้บ้านอยู่ไหมคะ
1: ตรงนี้เนี่ยครับต้องมาดูว่าในสัญญามันเขียนว่าไงคือถ้าในกรณีที่เป็นการเขาเรียกอะไรในกฎหมายเขาเรียกฆ่าตัวเองตายเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นในสัญญาบอกว่าห้ามฆ่าตัวเองตายก่อน2ปีเงี้ยแล้วไปฆ่าตัวเองจะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนคงไม่คิดจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีทำก็คือในสัญญาเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะคุ้มถ้าในกรณีที่มีการไปฆ่าตัวเองตายก่อนอย
0: ่
1: างเงี้ยอาจจะไม่ได้
0: เพราะชีวิตนี่ย่อมมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆอยู่แล้วนะคะค่ะมาที่ปัญหาของพี่พัทกับมาที่ปัญหาพี่พัทอีกพี่พัทเนี่ยพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ธนาคารตอนแรกบอกว่าผ่อนชำระประมาณ 6,000 บาทอันนี้คือพี่พัทไหวแล้วมันเพิ่มมาถึงเดือนละตั้ง 2,000 บาทแถมมีก้อนแรกอีกนะคะ 20,000 พี่วิรัตมองแล้วนี่เป็นเงินประกันอะไรคะ
1: น่าจะเป็นทั้งประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแหละนะครับอาจจะรวมกันซึ่งมันก็เยอะครับแต่ปัญหาคือมันก็จะมีประโยชน์ที่ผมบอกครับถ้าแต่ถ้าเราไม่เอานะครับก็ต้องไม่เอานะครับ
0: ค่ะเรื่องราวที่พี่พัทนะคะกังวลอีกเรื่องนึงก็คือก่อนที่จะตกลงซื้อได้มีการเซ็นสัญญายินยอมไปแล้วว่าจะทำประกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ในภายหลังรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะผ่อนต่อ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ทำต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วรับรองแล้วว่าจะเนี่ยจ่ายเงิน 20,000 เนี่ยเพื่อเป็นเงินประกัน
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่คืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่คืนอีกต่างหากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะนำมาฟ้องร้องพี่พัทได้ในคราวหลังไหมคะที่พี่พัทกังวลอยู่ค่ะ
1: คืออย่างนี้การทำประกันชีวิตเหมือนน้องทรายก็ได้นะครับหรือพี่เองก็ได้ทำประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่พอใจภายใน45วันเนี่ยเราสามารถขอยกเลิกได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิน45วันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะถูกหักเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: นะครับแต่สามารถยกเลิกได้นะครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะไม่คืนเอกสารเราในการ
1: เรายื่นตรงกับทางบริษัทนี้เลยครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเขารู้กฎหมายนี้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เราขอยกเลิกภายใน45วันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
0: แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมคืนเอกสารพี่พัทสามารถไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ไหมคะ
1: ก็สามารถทำได้ครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปร้องเรียนก็ส่วนใหญ่เขาก็ดำเนินการให้หมดนะครับเพราะบริษัทประกันหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เขาก็ร้องเรียนปุ๊บบริษัทแม่เขาก็มาดำเนินการให้ครับ
0: ค่ะโดยสรุปแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพี่วิรัตมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีคนค้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องดูกำลังกระเป๋าเราก่อนนะครับแล้วก็ดูงานที่เราทำด้วยเพราะว่าในระหว่างเส้นทางในการผ่อนชำระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะครับเดี๋ยวนี้ผ่อนกันถึง30ปีซึ่งระหว่างทาง30ปีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วมันมีเรื่องอะไรมากมายเช่นเราเสียชีวิตแล้วก็หรือว่าจะระหว่างทางก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยควรหนึ่งก็คือควรจะดูกระเป๋าตัวเองสองก็คือต้องทำประกันด้วยนะครับประกันที่ส่วนใหญ่แบงก์ก็จะบังคับให้ทำแหละนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
0: ค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันจากคุณตูนเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือว่าสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะฮะตอนนี้มาคุยกับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนว่าเขามีปัญหาอะไรน้องก๊อฟสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อยครับ
3: คือว่าวันนึงนะครับผมไปกับพี่ไปทำงานกับพี่ก็พาทำงานพอตกเย็นมาผมก็ได้รับค่าแรงผมก็กำลังจะกลับบ้าน
2: ครับ
3: ครับแล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งผมบังเอิญว่าเกิดหิวน้ำหิวขนม
2: ครับ
3: ผมก็เลยมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวในกระเป๋าครับผมก็เลยเดินไปซื้อแล้วเขาก็ทอนตังค์มาให้แต่ผมไม่ได้ดูไงครับผมไม่ได้ดูว่าครบหรือเปล่าผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าผมก็กลับบ้านไปพอผมถึงบ้านผมก็คิดว่าตังค์เขาทอนมาให้ครบหรือเปล่าอยู่ร้านค้าผมก็ล้วงตังค์ที่เขาทอนออกมาให้นับดูพอผมกำลังนับไปผมไปเจอแบงค์นึงซึ่งเป็นแบงค์500
2: ครับ
3: คือว่ามันไม่มีแถบสีน้ำเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยพี
2: ่อ๋อแถบฟลอยสีเงินที
3: ่
2: จะคาดระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ
3: ใช่ครับคือมันไม่มีตรงนั้นผมก็เอะใจแล้วเอ้ามันนี่มันแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงวันต่อครับวันต่อมาผมก็เลยไปธนาคาร
2: ครับ
3: ธนาคารผมก็เอาแบงค์นั้นให้เขาดูเขาก็เอาเข้าเครื่องสแกนเขาก็บอกว่า

0: แบงค์นี้เป็นแบงค์จริงจะแลกไหมน้อง
1: แล้วทำไมมันไม่มีแถบสีเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไง
0: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องครับที่พิมพ์ไม่ติดครับ
1: เป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะแบบว่าหลุดไปหรือว่าไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านขายของเนี่ยไม่ได้ทอนแบงค์ปลอมมาให้นะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบงค์จริงนะ
0: เป็นแบงค์จริงครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงต่อ
0: เจ้าหน้าที่ครับผมก็เลยแลกเขาก็เลยให้ผมเคยมา500แต่มีแถบสีเงินนะครับแถบฟอยสีเงิน
1: คือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลยครับนี้เป็นธนบัตรที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก
0: ็ครับก็กลับบ้านแบบอุ่นใจยิ้มนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็อยากรู้เรื่องแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้ใช่ไหมครับว่าดูแบงค์ปลอมเขาดูกันยังไง
1: เออเนอะ
0: ครับผมอยากรู้ครับว่าดูแบงค์ปลอมนี่เบื้องต้นนี่เขาดูกันยังไงครับ
1: จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเผื่อได้แบงค์ปลอมมาอันนี้โชคดีที่เป็นแบงค์จริงที่ชำรุดไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใช้งานได้ตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะดูยังไงอยากรู้อะไรอีกไหมครับก๊อฟ
0: ถ้าเกิดว่าผมได้แบงค์ปลอมมาผมจะสามารถไปแลกคืนได้ไหมคร
1: ับอ๋อไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นแบงค์จริงนะฮะธนาคารก็ให้แลกแต่ถ้าใบนั้นเนี่ยเผอิญเป็นแบงค์ปลอมล่ะจะสามารถไปแลกกับธนาคารได้หรือเปล่านะฮะเอาวันนี้ขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับน้องก๊อฟครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โชคดีนะฮะที่ได้แบงค์จริงมานะครับ น้องก๊อฟเนี่ยอยากทราบครับว่าแล้ววิธีการดูแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าสมมุติแบงค์ที่ได้มาวันนั้นเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมล่ะธนาคารจะให้แลกไหมและพี่ธนาวิรัตครับผมเนี่ยอยากรู้เองสมมุติว่าเราได้แบงค์ปลอมมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแล้วเราไปซื้อของอ่ะเราผิดไหมอ่ะเราจะติดคุกไหมตำรวจจะจับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้เจตนาใช้แบงค์ปลอมนะแต่ร้านทอนมาให้เราแล้วเราเดินไปใช้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยผิดไหมครับรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วไปชมในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายสงวนครับ
2: ก๊อฟไปรับจ้างทำงานกับพี่ชายพอตกเย็นมาก็ได้ค่าแรงเป็นแบงค์พันหนึ่งใบเมื่อผ่านร้านขายของก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาจึงหยิบแบงค์พันใบเดียวที่มีจ่ายไปด้วยความรีบหลังจากได้เงินทอนจึงไม่ได้ตรวจสอบพอมาถึงบ้านขณะที่ก๊อฟนำเงินทอนมาตรวจนับก็เกิดสะดุ้งกับแบงค์500เพราะแบงค์ใบนี้ไม่มีแถบสีเงินที่ซึ่งปกติจะมีอยู่บนแบงค์ก๊อฟจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นแบงค์ปลอมวันต่อมาจึงรีบนำแบงค์ไปให้ธนาคารช่วยตรวจเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นแบงค์จริงแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิตจึงแลกแบงค์ใหม่คืนให้กับก๊อฟก๊อฟจึงสงสัยว่าหากเป็นแบงค์ปลอมและก๊อฟนำไปซื้อของจะมีความผิดหรือไม่หรือนำมาแลกคืนจะได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัตน้องแบงค์โชคดีไปเป็นธนบัตรจริงแต่เป็นธนบัตรที่ไม่เหมือนใครแปลกเพราะว่าขาดเจ้าแถบสีเงินไปเป็นไซส์เก็บไว้นะไว้เป็นที่ระลึกเนาะ
4: แล้วไม่ใช้ใช่ไหม
3: ถ้าเดือดร้อนก็คงต้องใช้ค่ะแต่ก็อยากเก็บไว้เนาะมันแปลกแล้วก็เป็นของจริงด้วยตรงนี้นี่มีการผิดพลาดกันได้ด้วยเหรอคะในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย
4: คือคงมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคือทุกอย่างในโลกนี้ครับเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรต่างๆเวลามีการซ่อมเขาเรียกมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกเออร์เลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตเท่านั้นเองนะครับ
3: ถ้าเพราะอย่างนั้นถ้าเจอธนบัตรแปลกๆก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะพูดถึงการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบธนบัตรพี่วิรัตมีวิธียังไงที่จะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าอันไหนธนบัตรจริงอันไหนธนบัตรปลอม
4: เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ายากจริงนะครับผมเองเนี่ยเคยทำคดีลักษณะนี้นะครับคดีที่เป็นลูกความแล้วกันเขาขับแท็กซี่นะครับจำได้เลยว่าเขาไปรับเงินจากฝรั่งมาพอดีตอนนั้นมันมืดๆเขารับธนบัตรมา2ใบก็คือเป็นแบงค์พัน2ใบนะครับแกก็เอามาแกก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าแกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอยื่นไปให้ทางคนขายลอตเตอรี่บอกของปลอม
3: เฮ้ยคนขายลอตเตอรี่ก็เก่งเนาะดูรู้เลย
4: เขาดูเขาจับอะไรดูรู้นะครับว่าของปลอมแท็กซี่บอกเฮ้ยมันจะปลอมได้ไงก็ฉันรับมาจากฝรั่งก็เลยเดินไปอีกร้านนึง
3: อ้าว
4: ไปซื้ออีกร้านนึง
3: ตอนนั้นเขาเชื่อหรือยังคะว่าที่เขาถืออยู่เนี่ยปลอมหรือจริง
4: ก็ต้องมีคนบอกเขาแล้วว่าปลอมอ่
3: ะ
4: นะครับเขาเดินไปซื้อร้านหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ถูกจับ
3: อ้าวทำไมถูกจับล่ะคะต้องมีคนแจ้งความใช่ไหม
4: ใช่มีคนแจ้งความตำรวจก็มาจับเขาครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหา

0: ใช้แบงค์ปลอม
1: อ๋อหรอคะม
0: ัน
1: ร้ายแรงไหมคะคดีการใช้แบงค์ปลอม
0: ก็มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าประเด็นของผมก็จะกำลังจะบอกว่าแล้วมันตรวจสอบยากไหมก็วันนั้นในขณะที่อยู่ในศาลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าแบงค์ปลอมที่ว่าเนี่ยกับแบงค์จริงผมควักแบงค์จริงออกมาเลยนะแล้วมาตรวจโหมันเหมือนกันแบบ
1: เหมือนมาก
0: ที่สุดเลยครับวิธีที่ผมเห็นธนาคารเขาใช้กันนะครับที่เวลาตรวจสอบที่ดีเนี่ยเขาใช้ไอ้รังสีเครื่องแสงสีม่วง
1: ต้องเป็นเครื่องต้องซื้อเป็นเคร
0: ื่อง ใช่ใช่เขามีเครื่องเขาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับรู้สึกมาจากจีนแดงก็จะไม่แพงมาก
1: อ๋อมีขายแล้ว
0: ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ผมว่าก็ถ้าใครเป็นร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อไว้เถอ
1: ะ
0: นะครับไปตรวจเพราะว่าลำพังมือเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่เคยรู้เลยผมลองมาแล้วรู้สึกมัน
1: เหมือนกันมากยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไหร่
0: ใช่เหมือนมากเลยบางทีเราตามไม่ทันจริงนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าคุณคนนี้ที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าร้านแรกรับไปแต่แรกเลยแล้วไปแจ้งความเนี่ยเขาจะถูกดำเนินคดีแบบที่เขาไปซื้อร้านที่สองไหมคะ
0: อาจจะไม่ถูกหรือว่าถ้าถึงถูกก็ต้องก็มีข้อต่อสู้เพราะไม่รู
1: ้อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แต่ร้านที่สองที่ไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงก์ปลอมหรือแบงก์ที่มีข้อสงสัยอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่คุณไปใช้แบงก์ปลอมเงี้ยแสดงว่าคุณมีเจตนาละ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาที่เข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวต้องดูเรื่องเจตนาตลอดนะครับ
1: ค่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือสืบได้ว่าเขามีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมจริง
0: ใช่ผมเลยแนะนำให้เขารับสารภาพไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคือครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีนะ
1: ค่ะ
0: แต่มาดำเนินคดีครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เขารับสารภาพแล้วผลเป็นยังไงต่อคะชีวิตเขา
0: ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าการใช้แบงค์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเหมือนกันน
1: ะ
0: นะครับเพราะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเจอแบงค์ปลอมเราต้องใช้ไหม
1: ค
0: ือคำตอบก็คือผมก็จะไม่ใช้
1: เ
0: พราะว่าอาจจะไปสมมติว่าพี่ใช้แบงค์ให้น้องสายเนี่ยน้องสายก็ไปใช้ต่อมัน
1: เหมือนเราโกงเขาเนาะ
0: ใช่มันเดือดร้อนนะครับของผมที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับก็จะพับเก็บหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเดือดร้อนอย่างเช่นถ้าให้พี่ให้น้องไปแล้วน้องเอาไปใช้จ่ายแล้วเกิดใช้ไม่ได้เงี้ยมันก็เสียหายนะครับ
1: ก็เหมือนเราไปโกงเงินเขาเลยถ้าแบงค์พันก็เหมือนเราโกงเงินเขามาพัน
0: เลยเพราะบางทีถ้าคุณไปซื้อของแม่ค้าเงี้ยแม่ค้ากำไรอยู่วันละ500,000นึงเงี้ย
1: เช้ากินข้าว
0: ตายเลยเพราะว่าเราเอาแบงค์ปลอมให้เขาเนี่ยเขาเสียหายแน่นอนนะคร
1: ับ แล้วถ้าแม่ค้าเขารับไปแล้วโดยที่ไม่รู้แล้วไปที่ธนาคารไปแลกเงินตรงนี้ธนาคารจะยอมรับแลกไหมคะ
0: ไม่ยักก็ต้องไม่รับแลกครับเพราะยิ่งธนาคารเขามีเครื่องตรวจสอบมากกว่าเรานะครับก็คงไม่รับแลกก็แม่ค้าก็ต้องถูกคืน
1: จะถูกเอาผิดเลยไหมคะถ้า
0: เขาไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแม่ค้าไม่รู้แต่ถ้าในกรณีที่แม่ค้ารู้แล้วยังทำเนี่ยก็แสดงว่ามีเจตนา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: และผู้มีเจตนาที่จะใช้แบงค์ปลอมเขาจะได้รับโทษที่เป็นฉ้อโกงหรือว่ายักยอกทรัพย์
0: ไม่ครับมันเป็นการผิดการใช้ธนบัตร
1: อ๋อเป็น
0: ธนบัตร
1: กฎหมายของเกี่ยวกับธนบัตรเลยใช่ไหมคะ
0: เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับ
1: การใช้ธนบัตรมีความผิดแค่นี้แล้วในส่วนของผู้พิมพ์ธนบัตรเลยนะคะลายใหญ่เลยที่มีเครื่องพิมพ์มีอะไรเรียบร้อยอ
0: ันนี้โทษหนักเลยนะครับโทษเยอะเลยนะครับแต่ว่าคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันเริ่มผลิตอย่างเช่นผลิตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผลิตแบงค์เล็กๆน
1: ะ
0: เขาจะผลิตพวกแบงค์พันแบงค์500ก็ยังมีอยู่นะยังระบาดอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับ
1: ค่ะจากคดีที่พี่วิรัตเจอมาคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะกระจายการใช้ธนบัตรยังไงบ้างคะ
0: ก็เขาก็จะคล้ายๆว่าจ่ายเป็นย่อยๆครับก็จะไม่แบบทีเดียวจ่ายเยอะๆเพราะมันจะมีคนจับได้
1: คือจะไม่ซื้อของใหญ่เช่นรถยนต์
0: จ่ายก็จ่ายทีละ1,000-2,000เนี่ยนะครับเขาก็มากระจายแล้วก็เอามาขายกับอย่างเช่นน้องสายต้องการเงินสักก้อนนะครับเขาก็มาขายกับน้องในราคาแบบเขาเรียกเพื่อใช้จ่าย
1: มีการซื้อขายกันด้วยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์ปลอมครับ
1: ค่ะแต่ใจดูในข่าวนะส่วนใหญ่คนที่ปลอมธนบัตรเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่า
0: ครับ
1: นะฮะตรงนี้ชาวต่างชาติที่มาปลอมธนบัตรไทยของเราเนี่ยกับคนไทยที่ปลอมพิมพ์ธนบัตรด้วยกันเนี่ยรับโทษแตกต่างกันยังไง
0: โทษเท่ากันครับก็คือผู้มันเป็นเรื่องของความผิดในประเทศแหละนะครับก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับเท่ากันนะครับ
1: พูดถึงความผิดในประเทศแล้วคือยังไงคะคือเขาต้องมารับโทษ
0: ในประเทศเรา ใช่ใช่คือเขาก็ปลอมในประเทศนี่แหละแล้วเขาก็ต้องรับโทษในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
1: เขาต้องมาติดคุกของคนไทยอยู่แล้วใช
0: ่ไ
1: หมคะ
0: ใช่ครับ
1: ไซมีอีกอย่างนึงไซดูละครอีกแล้วไซดูละครบ่อยเวลาใช้ธนบัตรออกโดยมากเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอม
0: อ
1: ย่างนี้ถ้าเกิดเอาธนบัตรปลอมค่ะมาใช้เล่นในการแสดงละครหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
0: อ๋อถ้าเป็นการแสดงคงไม่เป็นไรครับ

0: แต่ถ้ามาใช้จริงๆเอามาให้ยื่นกันให้จริงๆเงี้ยอย่างเงี้ยผิด
1: ก็คือต้องนำมาใช้จริงด้วยในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ธนบัตรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะรับเงินมาก็ต้องดูให้ดีก่อนยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วนะคะต้องดูตรงนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้รับมาแล้วนะคะเราไปใช้ต่อแบบไม่เจตนายังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจตนานำไปใช้เลยเนี่ยเราจะมีโทษร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่วิรัตเจอมาก็ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่พี่วิรัตได้อธิบายไว้นะคะเป็นข้อๆนะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏนะคะค่ะและสำหรับรายการเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณตูนค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: ี่ลิศครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้จ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักแล้วล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: ไงไข่เตาเนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไม่ผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่า

0: เรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
1: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
2: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
3: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
2: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
4: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
2: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
3: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
2: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
4: กำนันรอเดี๋ยวนะ
2: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่ละนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ
2: ่อผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีละเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันหรือก็ซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังเขาว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะเป็นเหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้

0: là nhà Isa từ nay có nhỏ.
1: Cái này ôm mày á? Bỏ ôm mày.
2: Coi áp có bảo vệ lên phố.
3: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลัง

0: ไอ้นี่ครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
1: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
2: ทาอะไรมาคะ
3: ทากันแดดค่ะ
2: อ๋อทากันแดด
3: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติดป้าเป็นต้น
1: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
2: ที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
4: ครับ
1: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
5: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
0: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
5: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
6: ถือว่าน้อยอยู่ครับ
5: ถือว่าน้อยฮะ
1: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
5: แปลว่าอะไรคะ
7: ร้อน
5: ร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
7: ใช้ได้หมด
1: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
5: เยอะไหมต้นนี้ครับ
7: เยอะครับ
5: แล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
7: ต้องปีนเอา
8: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
7: ขึ้นได
1: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
9: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเงินขามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็ขยับขยับ

0: คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือสูตรมันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
0: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร
3: ่ร้อยกระสอบก็มี

0: ตอบแล้วกี่กิโลคะ
1: ไม่เกิน30
0: กิโลเท่าไหร่
2: มุมมาปะเปื้อนกิโลเยอะเลยตัวยาสั้น
3: 8บา
4: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
5: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
6: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
4: อ๋อ
6: ค
4: ่
6: ะ
5: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
7: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
8: พื้นที่เดิม
7: หมู่เพื่อนร่างเดิม
8: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
7: ิ
8: ม
7: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
5: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
7: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม
9: ่แล้วแต่เดิมนี่มันมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
7: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
5: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัตตี้
2: น
1: ี
2: ่ค่ะชาวบ้านนี่เลยกระโดดมุดไปพูดเนาะเดี๋ยวชาวบ้านมาไปคลิปไปแห้เลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
1: ใช
3: ่
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไง
4: คะคือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจะไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: แม่ไม่เรียนก็ทำทอที่บ้านอันนี้เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบ้านพ่อปู่ก็ทออย่างเงี้ยเนาะ

0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
1: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
2: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
1: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
3: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
4: เราไม่ปล่อยเนี่ยเวทินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
5: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
6: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
5: เรือยาอีแซ่คือในก่อหย่อ
6: เดือก็กันเนี่ยเราบุ้มจูปักก็ใครเดือยอนเขาผัดดูเรือยาค่ะเดือปัดโอ้บะอีตาบะโอ้ดิ
5: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
7: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
0: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ิตคอยน
1: ์เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักไป
3: จะหาลูกกอดด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอดเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำหนามที่นี่ก็เขาเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะ
1: คะ
5: เขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนนี่มันเริ
6: ่
3: มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี
1: ้
3: เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
8: ทำไมอ่ะแม่กิน
6: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
6: ไปถ
1: ึ
6: งหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อยอ
6: ร่อยที
1: ่
6: นี่เขาเรียกว
1: ิ
6: วิ
1: วิ
3: วิให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
9: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะ
10: นะอร่อยไหมคะ
11: ครับ
10: มันรสเป็นยังไงคะ
12: วิสุก
10: รสชาติเป็นไงคะ
13: มันแล้วก็หอมด้วย
10: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
14: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
15: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
16: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดีย์ใหญ่

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่าไหมเนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากับมานี
2: ่แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กินได้เบื่อเฮียร์กินได้ตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มาดีใจอ่ะแกก็ดีใจเราเข้ามาเลยถ้าอยู่แบบช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่แบบทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะ
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูกคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
4: ฉีดยาเล่นลุยฉีดท่อน
1: น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างอ่ะลูกไหนแล้วน้องฉีดใครยังก้อยชอ
5: ฉีดนี่ครับได
6: ้ก้อยชอนี่ฉีดที่นี่คร
1: ับตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเลี้ยงช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควานช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
7: สอนยากไหม
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ขอนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินกันข้างในใช่ไหม
7: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
9: ตะกี้บอกว่าพ่อกอดมือขาดที่ลูกน่ะดูแลกับมือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาไปซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
7: อุ
1: ปจารของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
7: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
7: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่คร
7: ับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาบแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
7: ช้างแบบนี้สนุกสนานเนาะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเบื่อคลายเครียดกะ
7: อย
1: ู่
7: กับช้างก็อยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทอดสองเนี่ย
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
11: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดี
4: ไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
5: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: นะทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: ดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: ก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่แ
0: ล้วขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าผู้ปรับรุ่นเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆ
1: แล้วก็

0: ทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี
1: ้แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: ไปแปลงกลิ้ง
0: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เออ
2: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนี่ยก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: อ
0: ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเบื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝาแห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ไดโมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย คือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่รองเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู
0: ่ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะ

0: ครับ
1: คือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
2: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
2: ่ค่ะ
1: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
2: อ
1: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
2: อ
1: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
2: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
1: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
2: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็จะ
1: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
3: ใช่
1: ฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
2: ใช่
1: นะครับ
2: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
2: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
2: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
2: เลือกได
1: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
2: ใช่แล้วก็
1: น
2: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
2: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
1: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
2: จะครบ3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
2: ่
1: น
2: ี่
1: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีคร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
1: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
2: ใช่แล้ว
4: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
2: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
4: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
2: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
4: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
2: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
1: กงแหละ
2: เป็นกงที่ใหญ่หน่อย
1: ใหญ่
2: อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80x80
4: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
4: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
1: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
4: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
4: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
4: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
4: ใช่ครับ
2: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
1: เอาวงหมา
2: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี
4: ่
2: ย
4: 3ตัวเลย
1: 3ตัว
4: 3ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
4: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
2: รวมกันรวมก
1: ัน บ้านแถว
4: ใช่
1: แบบ1 2 3นี้เลย
4: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
4: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
1: ออ
4: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
4: น
1: ั้
4: น
1: ไม่ไหวหรอก
4: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
4: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
4: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
4: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
4: ถูกต้อง
1: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
4: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
4: ถูกต้องครับ
1: นะ
4: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
4: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
4: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
4: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตร

0: ไป
1: เออคือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
0: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
0: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
0: ใช่
2: ใช
1: ่ดีมันไม่เพี้ยน
0: ครับ
1: เออโอเคตั้งชิ้นที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
0: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัด
0: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
0: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ใช่
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสไลด์ก็ไม่ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่คร
1: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: ครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่น
0: ี้
1: จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่ากรอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำล
0: ัง สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้องถ
0: ูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่ใ

0: เราฟิกปลอดภัย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
2: ถ่ไถ่แบบ
1: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโหแหกคุกอ่ะ
2: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
2: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
2: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
2: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
2: ด้านหลัง
0: ด้านหลังด้านหลัง
2: ค
0: ุ้มตรงน
2: ี้ด้
1: านหน้าของเราทั้งนี้
0: มันจะกลายเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
2: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
1: ขั้นเดียว
2: ใช่ครับ
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขั้นเดียวนะกลัวอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
0: ้ก
1: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: โอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวี

จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพ

านครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนขนาดนี้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณดงเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับโต๊ะแบบนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่แ
0: ล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้ถ้ามันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: น
0: าทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้

0: วลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากมาก
0: เร็วมากมากสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า two in one คุณฮ่องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ย

0: คุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: อ่า
0: เ
1: ออ
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสาว
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเยอะก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้ยคลิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆอ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
0: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเคค่ะ
0: โอ้ยแห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากันยังนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้ว
0: โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นที่เราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะ
0: มันพ่นได้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย

0: ช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
1: เลยเห็น texture อ่ะคือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างอีกจุดนึงที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
0: ใช่
1: นะฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
0: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
0: เลือกได
1: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น two in one ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
0: ใช่แล้วก็
1: น
0: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
0: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
1: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: จะรอ3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
0: ่
1: น
0: ี่
1: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
1: โอ้โหอุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
0: ใช่แล้ว
4: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
0: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
0: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
0: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
1: กงแหละ
0: เป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
1: ให
0: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80 × 80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80 × 80เลย
3: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
1: ึ
3: ง
1: เดี๋ยวๆที่บอก80 × 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 × 24 2 m 40 × 80
3: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
0: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
1: เอาวงหมา
0: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี
3: ่
0: ย
3: 3ตัวเลย
1: 3ตัว
3: 3ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
0: รวมกัน
1: บ้านแถว
3: ใช
1: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1 นิ้ว 2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
1: ออ
3: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
3: น
1: ั้
3: น
1: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
3: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
1: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับ
1: นะ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
0: ้
1: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
3: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้น
3: ใช
0: ่
1: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้อง
0: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
0: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
0: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
3: ใช่
0: ใช
1: ่ตีมันไม่เพี้ยน
3: ครับ
1: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
3: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่ง

0: ที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกระทัด
0: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
0: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ใช่
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสั่งเลยก็ไม่ได้ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่คร
1: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่า
2: อ๋อ
0: มันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแผนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลังสามช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำล
0: ัง สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภ
2: ั
0: ย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใ
0: ช่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ด
0: ้
1: าน
2: น
1: ี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียว
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยอย่างนี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจับพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาติดได
0: ้
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ทุกท่านที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ1รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระ

ราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จะตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับเพราะนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานนี้เป็นของคุณสมบัติก็วันนี้ก็ฝากให้กับคุณอรรถพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อรรถพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึก

0: ไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
1: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอ่ะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
0: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
2: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนขอนโตรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
1: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
0: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
1: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
2: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่นี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
0: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอ่ะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
1: นั่นน่ะสิคะ
2: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
0: ครับผม
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
4: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
4: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
5: ์ค่ะ
4: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
5: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
4: ทำไมอะคะ
5: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
4: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
5: ี
4: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
6: ครับขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
4: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
6: เคยค่ะ
4: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
6: ทำตามค่ะ
4: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
6: ก็มีบ้างถ้าลืม
4: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่
4: นะ
6: คร ับ
4: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหม
7: คะจริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งบางครั้งบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้านะตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
4: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
8: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
9: อ่อนเหรอ
8: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนี่ยตัวเองไม่ได้หรือยังไง
9: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
8: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
9: ่ขอบใจจ้ะรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
8: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
9: จ้ะจ้ะขับรถดีๆนะที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะ จึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกรูจุกรูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองเออไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันเออเอ้าแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวัดที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคั้นจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยน้าวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นน่ะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กอมีความผิดขอไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดจะนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็น่ะก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเดอร์รังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเจ้าเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว

0: เวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลย
1: กลับ
0: บ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
2: มันมี
0: ผลกระทบป้องกันได
2: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หร
0: อปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
2: คร
0: ับ ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี้มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
2: ่
0: เป็นปัญหา
2: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงอาจารย
0: ์คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่ได้ก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
1: เราชอบแต่สังคม
2: เราใช่ความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
0: ใช่เพราะคนเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
2: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
2: ที่ดิน
1: การแย่งถือที่ดินเนี้ยค่ะเราก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยไหม
2: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนจะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเองฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนนี้ขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
3: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่มั้ยคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
3: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนเนี้ยเริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกข้อนึง
4: แน่ดี
3: ดิแต่หมูยอมันเสียไปแล้วค
4: ่
3: ะก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
4: ์โอ้เลยจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: ว่ามา
3: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
4: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่นะ
3: ค่ะ
4: แต่เอาละ

0: บอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
1: ค่ะ
0: 1
1: ค่ะ
0: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
1: ่ค่ะ
0: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะ คุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
1: อนุญาตค่ะ
0: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
1: ่ค่ะ
0: นะหรือมาเช่าอยู่นะหรือมาขอทำกิน
1: ค่ะ
0: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
1: ไม่ได้กรรมสิทธิ
0: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
1: ์ค่ะ
0: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
1: ค่ะ
0: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปักหอกอยู่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เป็นสิบสิบปี
1: ค่ะ
0: กฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที่ให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
1: ์ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
1: ค่ะ
0: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
1: ์
0: เอาล่ะแต่กรณีคำถามรายนี
1: ้
0: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่อยู่ไปแกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: ถามว่าทำไงจะให้ออกก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่าม ีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
1: ้
0: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเราควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
1: ไป
0: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
0: าน
1: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับดังนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้น
1: ะ
2: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะฮะดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอ

0: กราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
1: ับครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนัทพัฒน์และคุณปวะคริสานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
4: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ากด้วยมีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องหนึ่งห้องเราจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่หนึ่งคนโอ้ยแกพาเป็นผู้หญิงคนนี้เลย
1: ต
0: าวินีดูเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งกับตาวินีแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับอานนท์นะครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
2: ค่
0: า
2: ประกันค่ะ
0: ครับพรุ่งนี้นะ
2: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
2: เด็กทั้งหมดจะพาคนร
0: อ

0: งจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับพยามมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยาม
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะกูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: เดี๋ยวท่านครับ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปรุงส

ในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เออนี่เรานานยังไ
1: หมนานเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: หัวแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดที่มาหาพวกเนี่ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนกันนะ
2: น้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเน
2: ี่
1: ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไป
0: ตัวก่อน
1: ไป
2: ตัวก่อนไปข้างนอกเนี่ยอ้อล้อ
0: เอา
1: เอา
3: ชื่อเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราปล่อยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

วัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งไงครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือสองวัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่สองนายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Pratim, like the same as like Pratim Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Pratim rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกระทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กระทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กระทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะพูดถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นมาจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของเซาท์อีสเอเชียอย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
0: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
1: ี
0: ก
1: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกับเพียงเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเนี่ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับไอพ็อพเพอร์ตี้คือ500มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในเซาท์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราแข่งเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100มิลเลียนยูเอสดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตได้ซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
1: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการนี่คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวนี่คือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้น ้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนั้นการเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างเพียงแต่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นแล้วว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Box คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startup ตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบัน

0: แต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรทุกคนกล้าทำกันหรอเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชั่นแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุที่ดูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the mostคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่หนึ่งอันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยเขานั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเนี่ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทได้ไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาอะไรครับเขาเรียกว่า job bardicleJob Bardicle คือเหมือน Job Bardicle Leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึงทาเลนต์เหล่านั้นมาเนี่ยทาเลนต์บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรนี่อย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นทาเลนต์โมบิลิตี้แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุกทาเลนต์เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้ให้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเรียกแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know-how เขาเลยให้ VC เป็นคนลงทุน Professional Venture Capital Fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันก็ไปแทนก็กรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๊งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่องแท็กเอทอีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน่
1: ค
0: ือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่หลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเรายังไม่หนวดอันดับเลย
1: ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรก

0: คือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผมคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกแล้วว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเปกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในเซาท์อีสเทิร์นเอเชียเงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็เป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่าไอเดียสเตจจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพรีซีดคือก่อนที่จะมีเงินระดมทุนซีดราวรอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A เป็นซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพาะซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ยืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน Area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ยืดฮึดๆอย่างเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นกลุ่มที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮือช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันจะไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ Exit อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ Exit Market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้มั้ยคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลซาโอมาเขาทำเขาเรียกว่าทำ Job Ad คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเขาเวิร์กกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็นองค์ปีเนอร์ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเขามาเป็นที่ปรึกษาบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเขาออกมาอันนึงเรียกว่า Job Ad คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ Exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ Exit มากขึ้นมันมี Capital จากตลาดจาก Public Market เข้ามาปุ๊บก็มัน Explore ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ Net New Job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ Small Business ได้ซ้ำ Net New Job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบโรดรันเวย์ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่งฟินเทคเนี่ยเราทำแบบ Monetary Authority of Singapore ได้มั้ยอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทเข้ามาคุยก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ยืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup อ่ะครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่

0: รับไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหาสตาร์ทอัพลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือควอลิตี้ของมันเนี่ยมันยังแบบมันยังต้องใช้เวลาไงครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่าควอลิตี้สตาร์ทอัพคะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่าควอลิตี้สตาร์ทอัพเนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างงี้ครับ1คือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือ1ตัวทีมมันต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้ว2ก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้ว3มันต้อง attack มันต้อง solve very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็น incubator ขึ้นมาเลยคือเรียกว่า magic อย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็น attempt ที่ดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไปเวิร์กกับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอลิตี้ที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจเนี่ยถึงน้องๆสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายูยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่งเน
1: ี่
0: ย
1: รู้จักกัน
0: หมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันเนี่ยคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระถิ่งคุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่า10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีอะไรถึงไลเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรรมหรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ก็มีอะไร CP เรามี ACG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: เห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประธานเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจ Startup นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working Space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
0: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุบธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันนี้เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นโทรฮุบนะแบบนี้ไม่เห็นจะยากเลย

0: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทม.รับผิดชอบแล้วเสร็จกว่า77%
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นไม่เป็นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นเลยดีนะ
2: การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: ให้กับ
2: ชา
3: ว
2: บ
3: ้าน
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียหาย
1: น้
2: ำอย่างเต็ม
4: ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทาง
5: เ

0: กว่าครึ่งแต่ก็ตามก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระวัง
1: การเล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ที่ทั่วประเทศในช่วง
1: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
2: เย้ภาษาไทยเสร็จแล้วน้องเฟนภาษาไทยของพี่แน่สวยไหมพี่สวยฝ่า
3: แน่สวยกว่า
2: ของน้องเฟนสวยฝ่า
3: ชื่อตัวของน้องแน่ก็สวยกว่า
2: น้องเฟนก็ฝ่า
3: แป๊กของใครสวยกว่ากัน
2: งั้นให้ยายมาตัดสินดีกว่า

0: ดเชยน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: พังนักเรียนก็พังหมดเลย
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
0: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนด

0: หลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ป้าได้ใบเดียวเองกินได้2ใบ
2: ยายไม่ยุติธรรมเลย
1: ยายทำ

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้งั้นดูน้องด้วยนะเดี๋ยวยายมา

อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก

Oh.

Oh!

Minute,

0: ได้เวลาทำงานกันแล้วได้เวลาทำงานกันแล้วอย่ามาตะคุยอย่ามาตะคุยทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียโอ้โหสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมอ่ะมาสิรออะไรละมาสิไปกันเลยครับเฮียครับผมไปเฮียผมเชื่อถือครับผมอุ้ยดีมากต้องให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริงๆค่ะพวงไม่ทราบจริงๆว่าเป็นวันเกิดของคุณอาขอโทษ
2: ไม่เป็นไร

0: ยังไงไม่มีกินข้าวหรือกูอ่ะ
1: ไม่เราจะพี่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอที่ยาก
0: ไม่ต้องมีจ่ายพอไงพ่อลำเอียงเลยบัวน่าจะงงเขาหน่อยนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

0: ครับครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเลยครับครับพลอยล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: ถึงไหนแล้ววะ57 58 59
0: เฮ้ย
1: 59
0: เฮ้ยมาอย่างงี้วะเฮ้ยหมูเข้ามาหน่อยดิพลอยขาดวะ
2: ทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบเมื่อวานนี้พลอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ดไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาจะเรียกทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
3: หึหมูพลอยหายก็ต้องโทษพนักงาน
2: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เธอแน่ใจว่าเธอไม่รู้คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ถามจริงๆเธอพลอยไปไหม

อย่าว่าผมจะมุ่นอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือวิสาสะครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั้นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของไหลใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ถ้ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวหนึ่งผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีอยู่ได้

อันนี้บัวเป็นไรนั่งเศร้านั่นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

0: ไม่มา
1: ไม่มาครับพอดีสงสัยน้ำมัวมันจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับครับ
2: เอ้าตุ๊กแกจะรีบไปไหนไม่มีจะนานก็เร่งแล้ว

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไถ่นะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็น Social Enterprise ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของ Social Enterprise ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: าติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศรี
0: ครับ
1: นะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนนซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพ
0: โอ้ใช่
1: นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิด
0: ครับ
1: นะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายาก
0: ครับ
1: นะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลา คุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติ
0: ครับ
1: ก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย
0: uh-huh.
1: นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ uh-huh. เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมากแล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเราสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยโดยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหารนะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ บางคน ทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้ว เราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
0: ่
1: นะครับแต่งตัวหล่อไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้าน
0: uh-huh. อ
1: ย่างนั้น uh-huh. ในวันหยุดก็มาเล่นกับน้อง
0: ๆ
1: นะครับ
0: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
1: ครับในบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
0: ้
1: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไทยพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
0: มาพักก็ได้
1: พักได้นะ
0: ประชุมก็ได
1: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับ พัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
0: ้ครับ
1: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
0: ่
1: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
0: ครับ
1: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70 คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
0: ถูกต้องเลยคร
1: ับ ใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
0: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนนึงที่ทำงานกับเรา
1: คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมากนะครับ
0: อันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
1: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
1: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
0: ่
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
0: ่
1: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอน
0: อัน
1: นี้ท้าทายรัฐบาลด้วย
0: ทุกบ้านเลย
1: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่
0: อ
1: นแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะ ก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได้นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนพิการไปเพื่อให้เขาทำงาน
0: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
1: ถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นถึงอยากจะย้ำว่าถ้าเป็นคนพิการที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
0: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชาญเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณพ่อมากนะครับ
1: ยินดีครับคุณบอยครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอนซัลเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมแล้วตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองแล้วทำดูก็โอเคอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราทำได้แล้วก็เราบอกเองว่าเราทำได้แล้วก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงานใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทําแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทําให้รู้สึกดีอ่ะค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับและการที่2ก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลาย AIS Power Buy ไทยวัสดุกรุงไทย AXA FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยแอคซ่า
2: ครับ
3: เราก็โทรขออีเมลลูกค้าก ับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailandนะครับท่านก็มาช่วยนะชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีม call center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
2: ไม่ง่ายนะ
3: ควบคุมอารมณ์ยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีมงานนะมีอาจารย์มาช่วยเรามีบริษัททางด้าน IT ที่ดูแลเกี่ยวกับ call center นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่าง
2: ๆ
3: นะเขาก็มาจัดการ
2: มาช่วยกัน
3: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพ
2: ครับ
3: ที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
2: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่ามาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
3: ใช่ครับ
2: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
3: ใช่ครับ
2: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
3: ใช่ครับ
2: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะ น้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
2: เบเกอรี่ด้วยใช่
3: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำคอนเซ็ปต์ได้ครับ
2: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
3: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
2: ้
3: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
2: ้เราก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วรับบริการของบริษัทต่างๆมา
3: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
2: ครับ
3: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจจิ้งบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็คแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
2: จริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
3: ครับ
2: ขอให้ลองมาคุยดู
3: ครับใช่ๆอย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็คเอกสารส่งให้กับ อะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
2: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองทำไมถึงมีแนวคิดอย่างเงี้ย
3: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเราบริจาค
2: ใช่คร
3: ับ ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศอื่นที่ยากจนกว่าเราอันที่สองนะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายชื
2: ่
3: อนะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได้เราก็มองว่าเออเราก็มีห้องพักเราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองจ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
2: อัน
3: น
2: ี้
3: ค
2: ือ
3: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
2: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางได้มากขึ้นยังไงบ้าง
3: คืออย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
2: คนเหรอครับ
3: คน
2: อ๋อปัจจุบันนี้มี
3: ปัจจุบันประมาณ80
2: 80คนแล้ว
3: ถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของ call center ทำ call center ที่บ้านก็ได
2: ้อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
3: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำ call center ที่บ้านอยู่
2: เอาไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
3: ใช่ครับต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
2: แค่นี้ก็
3: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ชนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
2: ครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่ง
3: ครับ
2: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
2: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
3: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คนมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
2: ครับ
3: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
2: ครับ
3: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
2: ้
3: นะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบ per agent per seat นะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนมาจ้างเราง
2: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: เช่นกันครับ
2: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: cool.
1: Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

0: Go, go, go, go, go!
1: I'm running with you, Steven.
0: I know, I love it.
1: Eat!
2: Wait, what?
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในส่วนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอน จะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
2: ครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกนี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็ผมดูงาน

0: อะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
1: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
0: 7คนครับผม
1: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
0: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
1: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VR ในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOSS
0: BLOSS นี่คือ BLOSS ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยครับผม
1: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
0: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีประทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
0: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
1: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: ฮะแล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นคือเป็นมายสโตนแรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
1: ใช้เวลาทำงานไหมครับ
0: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
1: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
0: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
1: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นรูปแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเลยอีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริง
0: ๆที่พิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไงบ
1: ้
0: าง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าวๆเราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงเมคานิกอะไรเคลื่อนไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: คืออันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหมก็จะเป็นไก่ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่หม

0: วิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยแบบอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
1: อ๋อต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
0: ถูกต้อง
1: ขยับยังไงได้บ้าง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
1: ฮะนี่คาแรคเตอร
0: ์ชา
1: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
0: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให
1: ้ฮะ
0: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้กวยดูอย่างเงี้ยกวยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
1: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
0: คืออันนี้
1: ตรงนี้
0: ใช่พอออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
0: สาวจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
1: อ๋อนี่ไม่อยู
0: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวนี่จริงมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
1: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
0: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซ็ปต์เกมการออกแบบอะไรนี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียบร้อยเราถึงมาทำ post ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำมาต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
1: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันนะ
0: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนการวางแผน
1: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
0: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็นVR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
1: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
0: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาแต่จาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าหากซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นซิมูเลชันตึกขึ้นมาเลย
1: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วยเลย
0: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบรวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งของผมไหมพวกมือหน่อย
1: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
0: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
1: ต้องทำงานโคกัน
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไร
0: ก็คืออันเนี้ยผมก็เลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อ่ะเอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได้
1: แล้วก็สกิดเรียกมัน
0: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรม

0: ชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได
1: ้
0: มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี ARกับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมวัดว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
1: เนี่ยสกิดไปละสกิดแล้วไปละ
0: จะปิดแล้วไปละ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์ชานไดซิ่งอย่างตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะของ BK Body ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจ้าของค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถแล้วก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเจ้าหน้าที่ไปใช้ได
1: ้
0: แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทาง AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆนะฮะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็รักกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีอันนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ

0: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่อ่ะมันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
1: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
0: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
1: ้ครับ
0: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเริ่มหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอ่ะอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราว มันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเนี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
0: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี่
2: ก็ไปขาย
0: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
0: ม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทาน

0: พอเราซื้อให้ลูกค้าข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
0: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเงี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์
0: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี่ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
1: ็
0: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าพอเราเข้าไปดูเราก็มันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบนี่อะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ
2: ้างแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อย

0: คิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
1: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
0: กู้ไหมไม่กู้เลย
1: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
0: เ
1: รา
0: ก็จะ
1: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
1: ่ในการทำ
0: 6หลัก
1: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
0: ือ
1: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
0: ครับผมแล้วจะเลือกจากไหนล่ะ
1: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
0: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
1: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
0: พี่เนิร์ดพี่ที่
1: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
0: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
1: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
0: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านน่ารัก
1: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: คือขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกก็อายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
0: อม
1: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
0: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
1: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
0: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
1: ใช่ต้องมีงานประจำ

0: ไม่เข้าทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
1: จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsit-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ย

0: ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนด้วยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับนี่ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.orgไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้

ข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: เกอร์กับนุกซี่แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะและสำหรับครอบครัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุกซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะพี่นุก
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุกซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
4: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุกซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
4: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้หนู33
0: แล้วอย่างนุกซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆในนาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
5: แล้วสำหรับลูกที่แหละครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
4: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าผมชอบอะไรที่มันเงียบๆมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุกตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนแล้ววันนั้นนะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได้
4: แต่นั่นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
0: แล้วความเป็นเด็กของนุกซี่มันมีปัญหาไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ยังไงคะ
4: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วคือรักอะรัก

0: แล้วคือรัก
1: อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: มันเลยต่างกันนุ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่นุ๊กมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
2: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
1: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันนึง

0: คนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเขาพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
0: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
0: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
1: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะในตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
1: ้
3: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านถูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอันนี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
0: ู้
3: ใหญ
0: ่น
3: ะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
0: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
0: จริงๆที่บ้านหนูโอเคเพราะหนูค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัว เขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองหนูเป็นหนูคนเดิมอยู่เสม
2: อ
0: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะตอนแรก
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
0: ก็
3: น่าจะเยอะ
0: ก็เยอะ
1: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
0: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกก็ไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้เขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดแล้วแน่

0: ท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันก็แล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
1: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันอยู่มันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับนุ๊กซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีผมก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุ๊กซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้สองท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ถามพี่ทองขาวนะคะความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วอยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
6: อ
7: ฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
6: วางเลยขอบคุณค่ะ
7: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
6: ฮะเมื่อกี้นุกซี่ว่าไงนะ
7: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
6: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเอ้ยนุกซี
7: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
6: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอ่ะ
7: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
6: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค
7: ่
6: ะ
7: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
6: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุกซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่อ่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงเพิ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
7: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะพี่เห็นแก่ตัว
6: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
7: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
6: พอเธอ
7: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิก
6: เฮ้ย
7: โอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
6: นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกตินั้นเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบหนูไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่นๆ
1: คุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงอ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: จริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆจ้า
0: เราไอ้ตะหวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตะหวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุกหยุดเลยนะคะ
1: หยุดเลย
0: คือหยุดแบบหยุดแว๊บๆๆๆๆพอลงเฮ้ยปุ๊บรู้แบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว๊บอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว๊บเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกมั้ยคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้ทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี่ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดหล่อให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานนี่ก็คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุ๊กมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล
5: ้
4: ว
5: ถูกต้องแล้ว
1: สมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
5: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
3: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
5: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลย แต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็มิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
1: พี่ขอโทษกลับบ้าน
5: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันก็จะไปกันได้แล้วก็มี มีความสุขได้คร
1: ับแต่พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
4: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎและข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
1: ครับ
4: ให้อภัยเสียสละครับ
1: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
3: ยังไงคะ
1: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
3: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
1: ๆครับ
3: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู
2: ้
3: ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดตีมไว้แล้วว่าเป็นตีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
0: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่แน่คือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราสำหรับคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับหนูค่ะ
2: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้
3: สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป
2: ร
3: วมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
2: ์ครับ
3: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแปลงที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้วอ่ะ
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอ่ะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: โถพ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจัดปกแป๊บโอเคเขาทีเขาทีนี่เลยจ้า

0: ็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: นี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: ินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว มันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: ก็ยอม
0: ตอนอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็แล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆนะครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปนะเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอ่ะอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานแล้วจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าที่นุ๊กคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้เขาเรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบโอ้ยสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
1: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอ่ะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเพื่อที่จะไปต่อเพราะเรา

0: ไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
2: พื้นฐานของมันคือความรัก
1: ครับ
2: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
3: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
4: มีวันหนึ่งหนูก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการบททดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
3: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
5: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
1: คร
5: ับ นะครับ
1: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
4: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรค ก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
2: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
3: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีไอ้ที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
4: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน สมอเลย
3: ปลอดภัยอบอุ่น
4: ใช่ค่ะ
5: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยนะสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเอง

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็ค
1: คิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักสานันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับเมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้องก
0: ็มีต้องหาแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเจออย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อินเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแขกทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พี่เต๋อขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ถือไม้น้ำยอดความกระบอกมีลูกทั้ง7คนแล้ว
0: ขอให้โควิดหายไปไวแล้วได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
3: ขอบคุณมากมากเลยคนนี้
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณ
3: มากเลย
4: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านมือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะ ดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทําแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทํายังไงทําไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้
2: แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่ก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้ไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแนนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักแล้วล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: มา
1: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
2: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
3: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐ

0: ว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
2: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
3: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
4: ใช่ทำนานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ทำนาน
3: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
5: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยมันหน่อยละกันนะ
3: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
4: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
3: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
5: กำนันรอเดี๋ยวนะ
3: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: จะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นแล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีตามปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

คุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของจ่าต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Yeah.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เรื่องไงอีแฟคุณไม่ก๋อย
4: หรอแค่ไหนอ้อมีอ่ะบ้าอ้อมีข้าว
1: ก็รับกระเป๋าไปเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบนดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทากันแดดค่ะ
5: อ๋อทากันแดด
6: ป้องกันแสงแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติ่งป้าเป็น
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
7: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
8: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
9: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
10: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
9: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
10: ถือว่าน้อยอยู่ครับ
9: ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
9: แปลว่าอะไรใคร
11: ร้อน
9: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม
10: ่ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
9: เยอะไหมต้นนี้ครับ
10: เยอะครับ
9: แล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
10: ต้องปีนเอาครับ
8: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอ่ะขึ้นได้เหรอคะลุง
12: ได้ขึ้นได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
13: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บหน่วยหามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็เขย่า

0: นี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบนึงคือตูดมันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกัน1เป็นผลไม้เวลาหิวน้ําจะทําให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทําก็เอาไปตากผ่านๆแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
0: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
5: 100กระสอบก็มี
0: กระสอบละกี่กิโลคะ
5: ไม่เกิน30
0: โลเท่าไหร่
6: มูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสัก
7: 8บา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
9: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
10: อ๋อ
9: ค
10: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
11: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
4: พื้นที่เดิม
11: หมู่เพื่อนร่างเดิม
4: พื้นที่เดิมจังหวัดเดิม
11: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
11: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
12: แล้วแต่เดิมเนี่ยมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
11: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
2: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซลาร์เซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัชชี
2: ่นี่ค่ะชาลาเนี่ยนะกระโดดมุ่งไปพูดเนาะเดี๋ยวชาลามาไปคลิปไปแห้เลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซลาร์เซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายเนี่ยค่ะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็น

0: จะเรียนที่เนี่ยเป็นลูกที่สอง
1: เมื่อก่อนไปป่าหมดเลยครับตัวเนี้ย
0: สมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเน
2: า
0: ะ
2: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงคร
0: ับคือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
3: อาจจะไม่ถูกต้องนะมี2-3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
4: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
5: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
6: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
0: ถึงแม้ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านอันนี้เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบ้านพ่อปู่ก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
4: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
7: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
5: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
7: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
4: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
5: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
8: ถ้าผมไม่ฝ่าจะเนี่ยแบบทินหล่อเนี่ยน้องนี่บัวป่ะเนี่ย
9: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
8: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
9: เรือยาอีแซ่คือในกอหยอก
8: เดือกก็กันเนี่ยเรือปูม้วนจุปักก็ใครเดือยอมาผัดดูเรือยากันเดือปัดโอ้บะอีซ่าบะโอ้ดิ
9: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่เกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
4: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
4: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิคกี้พ
1: ายเอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะ
1: คะ
5: เขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ถนก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนนี่มันเริ
2: ่
3: มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแค่กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
6: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
7: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
7: เห็นแม่กิน
2: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
8: ไปถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
8: อร
1: ่
8: อยที่นี่เขาเรียก
1: วิ
8: ใช่ไหม
1: ว
8: ิอ๋อวิ
3: ให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
8: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะ
9: อร่อยไหมคะ
10: คร
9: ับ รสเป็นยังไงคะ
10: ว
11: ิสุ
9: รสชาติเป็นไงคะ
10: มันแล้วก็หอมด้วย
9: มันจะเหมือนอะไรปุยปุยหรอคะ
10: มันจะอ่อนๆเหมือนแม่ขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
12: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะ
13: อ๋อแล้วเราก็ช่วยกันดูแล
12: ใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยของพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ

0: อันนี้คือเขาเดินตามงี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
0: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
2: ไปเลยกวาดยอดกี่ตันเบื้องยอดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี้
3: ดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากที่ช่วยในทีนี้ถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะทุกตัวมาจังก็ได้แล้ว
2: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่รู้คนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ลูก
4: ฉีดแล้วเล่นลุยฉีดเท่า
2: ไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างอ่ะดูในนั้นน้องฉีดใครเนี่ยกวาดช้าง
5: ลืมไม่คันนะ
6: กวาดช้างนี่ฉีดที่นี่กัน
2: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่ไปควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอะที่ขอนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: บัวก็สองสามชั่วโมง
9: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
0: ตอนนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไห
7: มสำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
10: คือกินหัวพ่อขอมือการที่ลูกน่ะดูแลกับมือการ
2: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาไปซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
7: มา
2: ไปตากขอบเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
7: เราก็ต้องขี่ช้างไป
2: ใช่ครับ
7: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
2: ท่าครับท่าอยู่
7: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
2: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้ออะไรเนี่ยข้อสาบแบบนี้
9: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
7: ช้างแบบนี้สนุกสนานเนาะ
2: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
7: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
2: ทองทั้งสองเนี่ย
9: ขอขอบคุณชาวบ้านแม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
12: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจ

ัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้โอ้เป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้ถ้ามันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เออ
0: เ
1: รา
0: ใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสะอาด
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้โหคลิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเพิ่งอากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
2: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
2: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
2: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
2: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
1: ค
2: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้นผ
2: ิวไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
2: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
2: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
2: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
2: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงไอ้อีกจ็อบหนึ่งละที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
2: กว
1: ่า
2: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
2: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
2: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: สวิสนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
2: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไง

0: คิดก่อนเออมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: มาดูกัน
0: ที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
1: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
1: ก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
2: นะฮะ
1: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
0: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
0: เลือกได
1: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้ใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
0: ใช่แล้วก็
1: น
0: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
0: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
1: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: จะรอ3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
0: ่
1: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
1: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
0: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
0: น้องแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
0: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
0: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขังแ
1: ต่ว่
0: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อย
1: ให้ใ
0: หญ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80x80เลย
3: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดเด
1: ียวเดี๋ยวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83-24 2m40x80ถ
3: ูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
0: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
1: เข้าวงหมา
0: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
1: 3
3: ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็ไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
0: รวมกัน
1: บ้านแถว
3: ใช่
1: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับ อันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดังนั้นไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อน

0: บกว่า
1: ครับ
0: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
0: แม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
0: ถูกต้อง
1: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
0: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
0: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
0: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
0: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้น
0: ใช่ครับ
1: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
0: ถูกต้องครับ
2: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
2: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
0: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
0: ใช่
2: ใช
1: ่ตีมันไม่เพี้ยน
0: ครับ
1: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
0: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นนึงที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
0: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
0: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ตัด
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่
1: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ไ
1: หมแต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
0: ใช่ครับอัดแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคุกอ่ะโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลังด้าน
0: หลังคุณผู้ชม
2: ด้านนี้ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยวขังเด
0: ี่
2: ยว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ม่ได้ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโพรงแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเนี่ยเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกรูเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหา

0: ก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาขึ้นคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77ทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ากได้ PM on นะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
1: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพไทยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาทัยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็การค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอาทัยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาทัยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาทัยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาทัยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: เออแล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: เออถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องอาทัยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแม่แค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิค่ะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก กอต้องมีขอไม่ต้องมี
1: นะครับตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปลายลักษณ์ว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
3: ต้องมีค่ะ
1: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
3: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
1: ่
3: ะ
1: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมมีได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
1: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
1: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าตรงนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
2: ่ะเรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นเราเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
1: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: จริงป่ะฮะ
2: คิด
1: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
10: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือแม้สตางค์ชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊ม
1: บ
10: อกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู
1: ่
10: มันถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วมันต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ

0: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับค
1: ุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดแผลสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
0: ไม่รู้สึกตัว
1: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าผมก็หลายคนก็จะในระยะหลังมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
0: คร
1: ับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
0: ็
1: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
0: จะกล้าดึงออก
1: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
0: า
1: ก็จะไม่กล้าออก
2: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
1: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานนะไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
0: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวใครขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
4: ขออนุญาตจ้าจ้า
5: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
4: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
5: ครับสวัสดีครับ
3: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
5: อ้าวทำไมอ่ะ
3: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนน
5: ี้ยังได้ได้ได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
6: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
5: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของนาไทยด้วยกันแล้วกันนะ
6: โอ้ขอบคุณครับ
7: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย
8: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
5: โอ้โทษทีหยิบผิด
8: โอ้ยขอบคุณครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
5: ว่าอะไรนะ
8: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
6: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
9: จริงด้วยพี
8: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
6: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
9: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
8: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
6: ใช่นี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
9: ทำไมพี่
6: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยน่าเสียหมดเลย
9: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
8: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติญาติเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
6: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
8: เอาม
6: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
9: และที่ว่าญาติอะพี่มีใครบ้างอะ
8: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
6: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
8: ใช่
2: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
0: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ

0: อันนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
1: คิดว่าได้ครับ
0: ทำไมคิดว่าได้ครับ
1: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
0: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์นะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
2: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
2: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
0: แต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
2: ก
0: ็ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
2: ไม่น่าจะได้
0: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
2: ก็
0: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
2: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
2: ะ
0: แน่นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
3: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเฉลี่ยชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
0: ่
3: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนักการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
0: มันจะไม่ทันใช่ไหม
3: ไม่ทัน
0: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
3: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
0: ้เร็วที่สุด
3: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
0: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู
3: ่ยังเต้นที่เต้นเพราะว่าเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสียแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
0: ้
3: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอการที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้กับเปลี่ยนไตไม่ได
2: ้
3: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
0: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
3: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
0: ครับครับ
3: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
0: อ๋อคนเป็น
3: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
0: ครับ
3: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราบอกให้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
2: ่
3: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยเพราะเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
0: หรือไปข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
3: สองข้าง
0: อ๋อเหรอฮะ
3: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
0: ครับ
3: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
0: ได้หมดเลยนะ
3: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
0: ขอบคุณครับงั้นก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
4: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
4: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
0: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
4: บางทีมันก็เลี่ยงยาก
0: เพราะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตาม

0: ได้ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายสบาย
2: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
3: อย่างวันนี้
2: อย่างวันนี้ค่ะ
3: เป็นยังไงอาจารย์
2: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
3: อะไร
2: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอTikTok TikTok TikTok TikTok
3: คำถามนี้ยากมากอาจารย
2: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
3: ค้ำประกันไง
2: ถูกต้องอาจารย์
3: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
2: แน่นอนค่ะอาจารย
3: ์ว่ามา
2: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นคำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
3: ์
2: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
3: ์
2: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอ
3: า
2: จารย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวนะคะอาจารย
3: ์อาจารย
2: ์ค่ะ
3: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
2: ค่ะ
3: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
2: ค่ะ
3: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้าใช่ป่ะ
2: ใช่
3: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
2: โอ้ค่ะ
3: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
2: หนังก็ไม่ได้
3: ลองนั่งเอากระดูก
2: แขวนคอแท
3: ้ๆแท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
2: ์ค่ะอาจารย
3: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
2: ค่ะ
3: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมเนี่ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะอาจารย
3: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆ
2: อ๋อใช่ค่ะ
3: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
2: ค้
3: ำประกันคนเข้าทำงาน
2: เ
3: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
2: ใช่ค่ะ
3: ถามว่าได้อะไรไหม
2: ไม่ได้อะไร
3: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อหนึ่งเห็นไหม
2: ค่ะ
3: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
2: ค่ะ
3: แล้วเกิดมันเบี้ยว
2: ค่ะ
3: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
3: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
2: ค่ะ
3: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ได้อะไรอีก
3: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
2: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
3: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
2: เสร็จ
3: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายคือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
2: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เขาไปซื้อรถซื้อลาหรือยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
2: ค่ะอาจารย
3: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
2: ค่ะ
3: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
2: ค่ะ
3: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
2: ค่ะ
3: ยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนกว่านี่นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ย

0: พิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นนะอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นคือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางพี่พีเทียก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะนะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลางของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล่าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาข้อหมายเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยคือ

0: ไม่ไม่ตาย
1: ในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
2: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ครับเด็กใหม่ด้วยนะครับ
1: เรียนทั้งหมดจากความเคารพ

Thank you.